0: าชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้

0: สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
2: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
1: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ 4,500 ล้านบาท
4: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชโยรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล

0: 23-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิสบอลเลาะจะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังคลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังคลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 95 จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
2: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกชิเซเคดีผู้นำดีอาคองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาคองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
3: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนยู20แอทเทลิกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด4x100เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3พัชรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโคกวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 29.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จได้วิ่งผัด4x100เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูหนุดชันเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาทีเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อมวงอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะธนัทพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์ คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉียนชนะธนัทพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน 2-1 เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุ้ยตะยากุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศศรหลักทรัพย์และศิวนัทอุ้ยตะยากุลที่เอาชนะกฤตจินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์ 2-1 เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดด้วยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย 6-3 และ 6-0 ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮานูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลี่จากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเลทที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC เริ่มเกมจากกริดที่18ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำลดลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เลทจากมอเตอร์แลนด์อารากอนหลังอันดับ23บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนที่มิซาโน World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกัญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
5: 1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานๆเลือกที่ร่มช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนาร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศรับฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
13: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับท่านผู้บริการและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
13: ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อะค่ะทางกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนยังไงบ้างคะ
14: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับที่ก็เป็นโอกาสอันดีที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีที่ทรงมีภารกิจครับในการส่งเสริมทนุบำรุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับทั้งยังเสด็จพระดำเนินครับเคียงคู่ปัสสุพระเจ้าหัวนะครับบำเพ็ญภารกิจฐานประการทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระด้วยความวิยะอุตสาหะก็และพระราชวัตรอันงดงามนะครับที่พระองค์มีศรัทธาในพุทธศาสนาครับทรงประกอบภารกิจที่ช่วยในการส่งเสริมบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสพระราชพิธีต่างๆทั้งที่พระอุโบสถวัดศรีรัตนสัจจารามก็ดีนะครับพระที่นั่งอัมพรสถานก็ดีสถานที่ต่างๆที่จะมีผู้กราบบังคมทูลเชิญนะครับจะมีการทรงบำเพ็ญพระกุศลในพระพิธีนั้นด้วยนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับท่านสาบิดาชัยเศษท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมศาสนานะฮะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็เชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายทางศาสนานะครับด้วยกันทั้งรัฐภาครัฐประชาชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทุกประเทศเลยนะครับร่วมกันมันเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางโดยกรมศาสนาเนี่ยก็จะร่วมกับทางวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบวัดนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะจัดกิจกรรมในวันพุธที่3มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้าที่วัดหงส์รัตนารามแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาซึ่งก็จะเริ่มในวันที่พฤหัสที่4มิถุนายนที่ที่โรงพยาบาลแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกอันหนึ่งคือการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับที่วัดธรรมมงคลเถาบุญนะครับนนท์วิหารแล้วก็จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ณวัดคหายุกมธรรมนะครับที่วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามด้วยนะครับ
13: ค่ะอธิบดีคะพอจะเล่ารายละเอียดคร่าวๆได้ไหมคะว่าใน5ศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาได้วางพิธีไว้อย่างไรบ้างอะคะ
14: ครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการประดิษฐ์กำลังกันทั้งองค์กรทั้ง5ศาสนานะครับซึ่งทางด้านผู้นำองค์กรคือข่ายองค์กรศาสนาพุทธเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับก็จัดการบำเพ็ญกุศลณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในอุทยานเบญจสิรินะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนั้นครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณห้องประชุมหลวงบริบาลเวชกิจส่วนประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับก็กิจกรรมทางศาสนาที่วัดสามพญานะครับ แล้วก็มีทางส่วนของยุวาธิกสมาคมนะครับก็จะมีการบวชชีอุบาสิกาอิมบุมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับศาสนาอิสลามนั้นนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณศูนย์บูรณากิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติที่หนองจอกกรุงเทพนะครับส่วนศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็จัดพิธีมิสซาถวายพระพรณวัดคาทอลิกทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมถวายพระพรณวัดในสังกัดในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นะครับก็จะมีทั้งสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมและพิธีศาสนานะสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมขอพรเพื่อถวายพระพรในสถานที่ของคริสตจักรทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ก็จะมีทางสากิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอธิษฐานภาวนาที่องค์กรคริสตจักรแห่งนิมิตนะครับที่พิษณุโลกแล้วก็ทางมูลนิธิคริสตจักรแบปติสต์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาอธิษฐานอวยพรในคริสตจักรแต่ละแห่งตามความเหมาะสมครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างนะครับก็สำนักพราหมณ์พระราชครูนะครับแห่งในสำนักพระชวังก็จัดพิธีสวดมนต์ถวายพรณเทวสถานทั่วประเทศนะครับและสมาคมฮินดูสมาธินะครับจัดพิธีสวดมนต์ถวายพรณวัดเทพมนเทียนสำหรับศาสนาซิกนั้นก็จะพิธีสวดกีรตันและก็อาดาสถวายพรนะครับที่คุรุปราศีคุรุสิงสภาทั้งยังมีการจัดสิ่งของแล้วก็บริจาคสิ่งของนะครับเพื่อผู้บริโภคกับประชาชนที่บริเวณซุ้มไทยซิกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายพระกุศลให้กับพระองค์ท่านครับ
13: ค่ะอย่างในส่วนภูมิภาคเองมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงกับส่วนกลางบ้างอะค่ะ
14: สำหรับในส่วนภาคนะครับมุสาก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลครับตามจังหวัดนั้นนะครับโดยจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระกุศลการจัดเทศกาลหรือจัดทำวิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีนะครับแล้วก็กรรมเทิดทูนสถาบันและพระบรมสารีริกธาตุในมิติศาสนาก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมนำหลักธรรมศาสนามาใช้ในการสร้างสติสมาธิและปัญญาเพื่อนำมาปฏิบัตินะครับเพื่อให้สังคมกับสงบสุขร่มเย็นแล้วก็เสริมให้วัดและศาสนสถานต่างๆเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการสืบสานประเพณีในสังคมนะครับอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
13: ค่ะในส่วนของกรมการศาสนาเองอะค่ะรับสนองงานการจัดพระราชพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆมีอย่างไรบ้างคะ
14: ในส่วนของการสนองงานนะครับก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องพวกท่านนะครับก็เช่นเรื่องของการกฐินพระราชทานนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในปลายปีนี้นะครับก็จะมีการรับสนองไปปฏิบัติตามหมายรับสั่งต่างๆนะครับในการจัดงานด้านศาสนาพิธีนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพระสุนในโอกาสต่างๆนะครับซึ่งก็จะดำเนินงานที่ได้มีการมอบหมายมานะครับเพื่อที่จะให้งานนี้สมพระเกียรติแล้วก็เป็นการจัดพิธีเพื่อเป็นกุศลนะครับตามหลักศาสนานะครับเพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยให้ในส่วนของการดำเนินชีวิตนะการที่จะประกอบอาชีพพอดีหรือการที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมธรรมศาสนานะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้หลักธรรมตัวนี้นะครับในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปครับ
13: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กรมการศาสนาจัดขึ้นทั่วประเทศหน่อยค่ะ
14: ครับทางกรมการศาสนาก็ขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ร่วมกันบำเพ็ญความดีงามนะครับถวายเป็นพระกุศลนะครับรวมทั้งที่จะน้อมนำหลักธรรมศาสนาที่ตัวเองนับถือนะครับไปใช้ปฏิบัตินะครับเพื่อความส่งกลุ่มเย็นนะครับแต่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปครับ
13: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมการศาสนานะคะคุณชัยพลสุขเอี่ยมมากๆเลยนะคะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SME และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากติดตามจากรายงานค่ะ
15: ผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทว่าราคาพลังงานและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกลับสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการนางสาวปณิตาชินวัตรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญในปัจจุบันคือต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานและค่าขนส่งโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือไมโคร SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งหากสงครามยังคงยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.6 ดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเม็ดเงินที่เกิดจากการใช้สิทธิ์ของประชาชนจะส่งตรงถึงผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก
16: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องมันจะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนของพลังงานค่าขนส่งค่าน้ำมันแพงนะคะแล้วก็ราคาสินค้าก็เริ่มแพงขึ้นตัวที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นSME รายย่อยนะคะหรือว่าเป็นพวกไมโคร SME นะคะที่มีอาจจะมีสายป่านที่ไม่ยาวพอแล้วในขณะที่กำลังซื้อลดลงแต่ตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายคนละครึ่งพลัสใช่ไหมคะที่ออกมาในขณะนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากพอสมควรนะคะก็จะพอช่วยไปยุ่งเศรษฐกิจแล้วก็เน้นในเรื่องของ SME รายย่อยได้ช่วยให้เกิดรายได้มากขึ้นนะคะ
15: ขณะที่นางสาวทวีพรสิทธวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดย่านห้วยขวางกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ถือเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ร้านมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้นและคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าร้อยละ50ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง
17: เข้าร่วมค่ะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นเราก็จะเงียบไปเลยเงี้ยค่ะก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าต่างคนก็ต่างรอค่ะ
15: เช่นเดียวกับนางสุภัตราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำระบุว่ามีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาสอบถามว่าร้านเข้าร่วมโครงการหรือไม่และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
18: เข้าค่ะดีมากมากไม่ใช่มากธรรมดาค่อนข้างดีมากคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะน่าจะได้ประมาณเท่าตัวนะถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
15: ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายทั้งราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาไทยผ่านแนวทาง Work Smartลดขั้นตอนและโครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้ครูมีเวลากลับไปอยู่กับนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: ข้อข่าวเล่าประเด็น
20: เสียงสะท้อนจากครูทั่วประเทศดังมาอย่างต่อเนื่องว่าภาระงานนอกห้องเรียนกำลังกลืนกินเวลาที่ควรจะเป็นของนักเรียนข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่าครูกว่าร้อยละ47มองว่าภาระงานส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการสอนและอีกกว่าร้อยละ63ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตได้จนในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศแนวทางที่เรียกว่า Work Smart เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำสิ่งที่ตั้งใจมาทำตั้งแต่แรกนั่นคือการสอน นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าครูจำนวนมากต้องแบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุและโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันจนกระทบต่อเวลาการเรียนการสอนโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าแนวทาง Work Smart โดยไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ลดวิธีทำงานที่ไม่จำเป็นออกส่วนเป้าหมายด้านการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนยังคงดำเนินต่อไปผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพียงแต่ไม่ต้องแบกรับกระบวนการการประเมินที่ซ้ำซ้อนเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังวางระบบให้ครูบันทึกข้อมูลครั้งเดียวแต่ใช้รายงานได้หลายระบบตลอดปีการศึกษาและจะทยอยโอนงานพัสดุการเงินและการธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับไปดูแลแทนเพื่อให้ครูมีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาตัวเองและดูแลผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
4: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
20: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในทางปฏิบัติจะมีการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปรวมถึงยกเลิกการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวและ5ดาวขณะที่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในระบบออนไลน์ยังคงอยู่แต่ปรับให้ดำเนินการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทนเพื่อลดภาระที่ตกอยู่กับโรงเรียนโดยตรงส่วนโครงการอื่นๆที่ยังเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสมรรถนะตามกรอบพีซ่าโครงการโอเบกชานแนลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจะยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมแต่จะตัดขั้นตอนการรายงานการจัดทำเอกสารและการประกวดที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นออกไป
21: ก็ในส่วนของโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวเนี่ยเราจะยกเลิกเลยนะครับในปี2570ซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นปีท้ายปีของประมาณ69ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ในปี70เนี่ยก็จะยกเลิกเลยไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับส่วนอีก6โครงการจะยกเลิกการประเมินทั้งหมด
20: หากแนวทาง Work Smart เดินหน้าได้ตามที่วางไว้ผลที่ตามมาจะไม่หยุดอยู่แค่การลดกองเอกสารบนโต๊ะครูแต่คือเวลาที่ครูจะได้คืนมาเพื่อเตรียมการสอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพัฒนาตัวเองในฐานะครูมืออาชีพอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงเพราะเมื่อครูมีเวลามากขึ้นนักเรียนทั่วประเทศก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นไปด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
22: ปิดท้ายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังเนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมจะใช้อาวุธเหล่านี้ไปก่อเหตุและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลลวงเพื่อให้ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายคอยเอื้อประโยชน์กับขบวนการดังกล่าวรับฟังการแก้ปัญหานี้ได้จากรายงานค่ะ
23: ปืนเถื่อนยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆถึงการเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมหลายต่อหลายครั้งนำมาซึ่งการสูญเสียกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุจะตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของที่มาในการจัดหาและครอบครองอาวุธเหล่านี้ซึ่งในประเด็นดังกล่าวพลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเล่าว่าแม้ตำรวจได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอย่างไรก็ตามในปัจจุบันวงการจัดหาปืนเถื่อนได้พัฒนาซื้อขายเป็นการเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รู้ช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
24: วงการอาวุธเถื่อนวงการปืนก็จะรู้ในวงการปืนว่าไอ้นู่นขายไอ้นี่ผลิตไอ้นู่นหาได้เขาก็จะรู้กันเองว่าคนไหนทำอะไรกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยได้สั่งระดมกวาดล้างพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าทำมา4ปีติดต่อนะครับก็จะลงพื้นที่ทั่วประเทศค้นแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีอยู่จับที100กว่าเป้า200กว่าเป้ามีเฟส2เฟส3ทำต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
23: ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามอาวุธเถื่อนอย่างกรมการปกครองก็เร่งทำงานร่วมกับตำรวจอย่างเข้มงวดทั้งในด้านการข่าวการสืบสวนหาเบาะแสการตรวจสอบเส้นทางการซื้อขายโดยนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่าจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับในขณะนี้พบว่าขบวนการค้าอาวุธผิดกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลากรมการปกครองจึงต้องเร่งผลักดันมาตรการต่างๆและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดรวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการละเลยหรือทุจริตเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย
0: จากการสืบสวนสอบสวนของทีมงานชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมปกครองเนี่ยนะครับเราได้ เห็นช่องว่างต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอทางผู้บัญชานะฮะเพื่อที่จะพิจารณานะครับออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องการแก้ระเบียบปฏิบัติแนวทางปฏิบัติทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงท่านที่ดีท่านให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่ทุจริตแต่ละเลยนะฮะก็คือจะต้องดำเนินการทางวินัยด้วยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราก็จะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำหรือว่าละเลยเหล่านี้นะครับได้เกิดความเกรงกลัวด้วยนะครับ
23: จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาปืนเถื่อนนอกจากจะต้องอาศัยการทำงานอย่างสอดคล้องและประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆยังต้องมีปรับมาตรการและกฎหมายต่างๆให้เท่าทันกับการปรับตัวของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้และจะต้องเอาผิดอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการละเลยต่อหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยให้อาวุธปืนเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
5: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจกระปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
1: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาสิทธิ์ไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติ และเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลจุเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับช่วงนี้บรรยากาศคึกคักนะครับการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะครับการเมืองเนี่ยเรื่องของการหาเสียงนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครหลายท่านนะก็มีการลงพื้นที่นะครับไปขอคะแนนเสียงประชาชนแล้วก็ชูนโยบายต่างๆนะครับที่จะมัดใจพี่น้องประชาชนก็มีหลายท่านนะครับที่มีนโยบายที่น่าสนใจคำถามอยู่ที่ว่าจะล้มแชมป์เก่าได้หรือไม่นั่นก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่รอบที่แล้วเนี่ยได้ไป 1,380,000 คะแนนนั่นคือที่1ส่วนที่2ได้ไป 200,000 ทิ้งขาดอย่างชัดเจนรอบนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณชัชชาติคะแนนเสียงจะตกหรือไม่อันนี้ก็เป็นบทกดดันของคุณชัชชาติเหมือนกันถ้าจะได้เนี่ยก็จะต้องอยากจะได้ไม่น้อยกว่า 1,380,000 เสียงไม่อย่างนั้นก็จะถูกปรามาสไปได้ว่าคะแนนเสียงตก
2: คะแนนนิยมลดลง
1: มันสร้างภาค2แล้วน้อยกว่าภาค1หนักๆอารมณ์นั้นกดดันเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: คนที่เคยชนะมาแล้วเนี่ยถ้ารอบนี้ได้คะแนนน้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะถูกปรามาสซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได
2: ้
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นทิศทางนะครับในทางการเมืองเดี๋ยวเราจะมาดูไล่เรียงกันเมื่อวานนี้บรรยากาศก็มีฝนตกในบางพื้นที
2: ่
1: นะครับตกมากตกน้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผู้สมัครเนี่ยก็ไม่ท้อถอยนะครับก็มีการลงพื้นที่หาเสียงในหลายๆพื้นที่นะครับนโยบายหาเสียงคุณณัฐพงษ์ฮะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ด้านถ้าหน้าฝนก็ต้องเป็นเรื่องของน้ำ
2: ท่วมน้ำรอการระบาย
1: ใช่น้ำรอการระบาย เราจะเรียกไม่เรียกน้ำท่วมแล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
1: เราจะต้องเรียกน้ำรอการระบาย
2: บ
1: นะครับเรื่องของปัญหาการจราจรนะครับรถติดเนี่ยก็อยากให้แก้ไขเรื่องของขยะล้นเมืองการเก็บขยะเนี่ยเป็น3เรื่องหลักนะครับสำคัญที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เนี่ยที่จะต้องรับโจทย์ตรงนี้ไปแล้วก็ไปดูแลกันนะครับคำถามเอ๊ะปีนี้คึกคักไหม
2: ก็ถือว่าพอประมาณนะเพราะว่า
1: พอประมาณ
2: หลังจากที่ในช่วงของ31พฤษภาคมมีเทศกาลพรายมันที่เกิดขึ้นก็เห็นหลายฝ่ายหลายพรรคเนี่ยเข้าไปร่วมโครงการนี้เหมือนกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าโหนกระแสไหมฮะ
2: ต้อนรับเทศกาลไปด้วยกันดีกว่า
1: คือผมมองนะบางทีผู้สมัครเนี่ยเวลามีกิจกรรมกิจการงานอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะมักจะเข้าร่วม
2: ครับ
1: ซึ่งปกติจะไม่ค่อยเข้าร่วมนะฮะสังเกตดูนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าโหนนะตามหลักแล้วเนี่ยคือปกติไม่เข้าร่วมแต่เมื่อมีเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเข้าร่วมเพื่อที่จะให้เกิดพื้นที่ข่าวอ
2: ัน
1: นี้ก็เป็นธรรมดาของการเมืองไทยเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครอะไรยังไงก็ตามนะฮะงานพ
2: ระ
1: ป่างานบวชก็ไปหมดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมดา
2: ชิงพื้นที่สื่อ
1: ชิงพื้นที่สื่อเพื่อที่จะได้มีพื้นที่เนี่ยนำเสนอนะครับในโลกออนไลน์ในโลกหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมีรูปตัวเองมีหน้าตัวเองในการที่จะบอกว่าอ๋อคนนี้นะอย่างน้อยคนก็จะได้รู้จัก
2: ฉันลงสมัครนะ
1: ถูกต้องนะฮะอย่างน้อยก็ได้รู้เบอร์อะไ
2: ร
1: ชื่ออะไรทำอะไ
2: ร
1: นะครับดีกว่าเงียบๆโนเน
2: ม
1: นะฮะซึ่งทางด้านของโพเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะฮะของนิด้าโพเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าประชาชนคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยก
2: ็
1: จะนิยมผู้ที่ไม่สังกัดพ
2: ร
1: รคการเมือง
2: ผู้สังกัดอิสระ
1: ผู้สังกัดอิสระมากกว่าซึ่งถ้าวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยผู้สังกัดพ
2: ร
1: รคการเมืองเนี่ยเอาชัดๆเลยนะมี3คนคุณจากพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรี
2: ค
1: ุณเจมอดีตเป็น โฆษกรัฐบาลในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ
2: ้
1: าจำกันได
2: ้
1: นะครับหนุ่มๆหล่อๆแล้วก็แหมวาทกรรมนิ่มๆนุ่ม
2: ๆ
1: นะครับอันนี้ก็มาอยู่ในฐานะผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนอีกท่านหนึ่งดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตจากพรรคประชาชนอันนี้ก็ชัดเจนว่ามาจากพรรคประชาชนพลตรวจโทชันเทพเสสเวชพรรคเศรษฐกิจนะฮะอันนี้มาทีหลังคือจากเบอร์ทีหลังนะฮะก็มี3ท่านเนี่ยแหละที่มาจากพรรคการเมืองนะครับส่วนอิสระเนี่ยก็มีหลายท่าน
2: หลากหลายเลยนะครับมี14เบอร์เลยใช่ไหมครับที่รวมทั้งหมดก็จะเหลือประมาณ9เบอร์9หรือ10เบอร์เนี่ยนะครับก็
1: เยอะไปหมด
2: คุณชาติชาติ
1: ดีชัดเจน
2: ครับ
1: คุณชาติชาติเนี่ยเมื่อก่อนยังติดภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยเพราะเคยสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันสามารถสลัดออกมาได้แล้วนะฮะใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะ
2: ครับก็ตั้งแต่ช่วงการลงผู้ว่ากรุงเทพครั้งที่ผ่านมาก
1: ็
2: จะหายไปเลยนะในเรื่องของการที่เคยเป็นแคนดิเดตมาก่อน
1: ตอนแรกๆคนไม่เชื่อ
2: ครับ
1: ตอนแรกๆคนไม่เชื่อแกว่าคุณชาติชาติจะสามารถพ้นจากเงาเสื้อแดงได้จริงหรือ
2: ครับ
1: แต่สรุปแล้วเนี่ยบทพิสูจน์เนี่ยก็พิสูจน์มาแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะว่าโอเคเนี่ยคนก็ยังเชื่อว่าคุณชาติชาติเนี่ยไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2: ครับ
1: นะฮะผู้สมัครอิสระเนี่ยยังคงมาแรงนะครับอันนี้จากโพจากนิดาโพนะฮะก็เท่ากับว่าคุณชาติชาติเนี่ยก็มีคะแนนเสียงนำ
2: ครับ
1: มีคะแนนเสียงนำอีกท่านหนึ่งคุณมาริกาบุญมีตระกูลตั้งมหาสุข
2: ครับ
1: อดีตเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: นะฮะอดีตเคยอยู่กับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นเลขาคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์สมัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
1: ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
2: ์ครับ
1: ตอนนี้ก็ออกมาในฐานะเป็นผู้สมัครอิสระนะฮะ
2: ครับก็ต้องรอติดตามนะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยอย่างหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ที่เคยอยู่ที
1: ่
2: เคยเป็นแคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐนะครับล่าสุดก็มาเป็นผู้สมัครอิสระเหมือนกัน
1: อิสระใช่ไหม
2: ครับ
1: อิสระคือคนกรุงเทพเนี่ยคือทิศทางของเขาเนี่ยเขาต้องมองว่าอิสระจริงหรือเปล่า
2: ครับหรือว่าอิสระในนามการลงสมัครหรือเปล่าม
1: ีใครหนุนอะไรอีกไหมคือนโยบายของแต่ละท่านเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ได้จับตามองเนี่ยก็ไม่พ้น3เรื่อง
2: ครับ
1: เก็บขยะน้ำท่วมจราจรแล้วก็ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่หลักๆเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยคนก็จะมองเรื่องของน้ำท่วม
2: ครับ
1: ว่าจะมีระบบบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันส่วนคึกคักอีกเรื่องนึงนะฮะไทยช่วยไทย plus นะฮะ
2: เมื่อวานนี้ก็เริ่มใช้กันไปแล้ว
1: เริ่มใช้
2: คุณชมพลใช้ยังครับ
1: ยังไม่ได้ใช้เลยครับเมื่อวานแต่ว่าเพิ่งได้ใช้วันนี
2: ้
1: พอดีเมื่อวานเนี่ยฝนตก
2: ครับ
1: ฝนตกแล้วเป็นวันหยุดก็เลยนอนนิ่งๆนะฮะติดเตียงอยู่ที่บ้านนะฮะก็สบายสบายนอนนิ่งๆติดเตียงอยู่ที่บ้านก็รอใช้วันนี
2: ้ครับ
1: ก็เขาให้ใช้เดือนละ 1,000 บาทใช่ไหม
2: ใช่
1: 1,000 บาทวันละไม่เกิน200นะครับแต่รอบนี้คำนวณกันยากหน่อยปกติก็คือ50 50
2: ครับก็จะครึ่งๆก็จะคำนวณง่ายหน่อย
1: อันนี้เป็น
2: 60 40รัฐออกให้60นะครับส่วนประชาชนก็จ่าย 40% ก็จะมีการคำนวณที่ค่อนข้างจะเป็นเลขทศนิยมบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบเรียกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาง่ายๆสมมติเดือนนึงอ่ะโอนเข้าไปเลยใน G Wallet 600
2: ครับ
1: จบ
2: เลยนะก็ยังเหลือแล้วก็ไปใช้เดือนหน้าได
1: ้ผมอ่ะไม่ถนัดตัวเลข
2: ผม
1: จะใช้วิธีนี
2: ้ผมเติมไป

0: เหลือหรือว่ายังไง
1: นะครับนี่ก็น่าสนใจแล้วก็เห็นได้ยินว่ารัฐบาลเดี๋ยวจะดูแลคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าคนที่เข้าไม่ถึงระบบตรงนี้ด้วย
0: ใช่
1: ได้ยินมาเมื่อวานนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงอยู่นะครับ
1: พูดถึง
0: เพราะว่าหลังจากที่คุณเอกนิติเนี่ยไปลงพื้นที่นะครับก็เรียกว่าพอได้รับเสียงตอบรับกลับมาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและอยากจะร่วมโครงการนี
1: ้
0: ก็มีการสะท้อนออกมา
1: ใช่
0: นะครับก็ต้องรอติดตามว่าในเรื่องของการเดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแต่เห็นข่าวแง่ๆมาว่าวันที่1กรกฎาคมนะ
1: 1กรกฎาคมคือ
0: จะมีการเอาเข้าที่ประชุมครม.ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอาจมีการบังคับใช้เนี่ยคาดว่าจะเป็นวันที่1กรกฎาคม
1: ก็ดีฮะคือสิทธิ์มันเหลือนี่
0: ใช่
1: สิทธิ์มันเหลือกี่5ล้านมั้ย
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้น4-5 ล้านตอนแรกผมไม่นึกว่าจะเหลือนะ
0: ครับ
1: ปรากฏเหลือแสดงว่าเหลือเนี่ยคือก็มีได้2อย่าง
0: ครับ
1: 1คำนวณผิดซึ่งไม่ใช
0: ่ครับ
1: มีอีกหลายท่านอ่ะที่เขาอยากได
0: ้ครับ
1: แต่ก็ไม่ได
0: ้
1: ขี้เกียจจะไปต่อแถวคิวยาวที่ธนาคารกรุงไทยอันนี้ผมเห็นกับตาเลยนะฮะ
0: ครับ
1: คือคนบางคนตัดรำคาญยืนยันตัวตนในโทรศัพท์มือถือไม่ผ่าน
0: ไม่เอาก็ได
1: ้ไม่เอาก็แล้วกันอายุก็เยอะแล้วจะไปต่อคิวที่ธนาคารกรุงไทยคิวล้นเป็น100-200คนก็ไม่ไหวอ่ะ
0: ครับ
1: ก็จะมีคนกลุ่มนี้อยู่ถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้ไปด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
0: ครับ
1: ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองฮะคุณณัฐพงษ์ฮะ
0: ครับ
1: คือการทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าจะดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบฐานราก
0: ครับ
1: ได้จริงเพราะมีการนำเงินเนี่ยในจำนวนกี่ล้านค่อยกี่ล้าน
0: โอ้โหหลายล้านนะ
1: หลายล้าน
0: 200,000 ล้านเนี่ยจากการที่ใช้พรกเงินกู้แต่ว่าในเรื่องงบอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะครับแต่ว่ามีงบพอที่จะใช้ตรงนี้แน่นอน
1: ครับ
0: ครับ
1: คือใช้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเทลงไปในระบบเนี่ยแน่นอนอ่ะมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนคนออกมาจับจ่ายใช้สอยแน่นอนเพราะว่าคนที่ไม่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยคือกลัว
0: ครับ
1: กลัวว่าค่าครองชีพสูงน้ำมันขึ้นราคาแล้วเงินเดือนอยู่เท่านี้เนี่ยก็กลัวไม่กล้าใช้เงินแต่พอมีคนละครึ่งพระขออภัยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะทำให้มีเงินในกระเป๋าเขามากขึ้นและเขารู้สึกว่าอ๋อฉันก็อยากจะจ่ายอะไรได้มากขึ้นเป็นแรงจูงใจให้คนเนี่ยสามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นแรงจูงใจแหละในการที่จะช่วยกันจับจ่ายใช้สอยหากไม่มีโครงการนี้เข้ามาอุดหนุนเนี่ยก็น่าจะแย่ดังนั้นเราต้องติดตามดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่เท่าไหร่ขยายแน่นอน
0: ครับ
1: ผมรับประกันยังไงก็ขยายแต่ขยายมากขยายน้อยและยั่งยืนแค่ไหนเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงซึ่งถามว่ายั่งยืนไหม4เดือนเท่านั้นฮะ
0: ครับ
1: ไม่มีทางที่จะไปไกลได้มากกว่านั้น
0: เพราะว่างบประมาณก็จะมีแค่นี้แล้วโครงการก็จบแค่น
1: ี้เงินหมดซึ่งอันนี้คือแผนระยะต้นแผนระยะสั้นส่วนแผนระยะยาวเนี่ยหลังจาก4เดือนเนี่ยรัฐบาลจะมีแนวทางในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรเนี่ยก็คือระหว่างนี้ยังมีเวลาอีก4เดือน
0: ครับ
1: ที่จะต้องต่อยอดตรงนี้ต่อไปนะครับต้องติดตามดูคำถามคือขวากหนามทางการเมืองอย่าลืมนะฮะเรื่องของพรก.กู้เงิน
0: ครับ
1: มีผลแล้วนะครับแต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ในการที่จะให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือฝ่ายค้านเนี่ยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่เห็นด้วยว่าพรก.เนี่ยไม่ฉุกเฉินจริงก็ยื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินนะครับคำถามกระบวนการไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับก็26พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางครม.ได้รวบรวมรายละเอียดยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็คือมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพรก.เนี่ยไม่ด่วนนะ
0: ครับ
1: ทางฝากฝั่งรัฐบาลก็ต้องชี้แจงไปว่านี่ด่วนมีความจำเป็นยื่นไปตั้งแต่26พฤษภาคมนะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้รับเอกสารและพยานหลักฐานครบถ้วนก็จะเข้าสู่กระบวนพิจารณาซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องติดตามดูว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่วาระหรือไม่ถ้าเข้าสู่วาระก็มีแนวโน้มว่าจะมีแนวทางในการวินิจฉัยและอาจจะมีการกำหนดวันนัดแถลงด้วยวาจาหรือปรึกษาลงมติหรืออ่านคำวินิจฉัยก็ได้นะครับน่าจะ 1-2 สัปดาห์นี้น่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะพรก.กู้เงินเนี่ยศาลจะมีแนวทางและตัดสินเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: นะครับอันนี้เป็น ย่อๆนะฮะเอ้ามาดูสภาพฟ้าสภาพฝนเตือนคนกรุงเทพกันสักหน่อยนะครับ 1-7 มิถุนายนนี้ฮะประเทศไทยจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่

0: บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางฮะทำให้กรุงเทพมหานครฮะเกิดฝน 60-70% ของพื้นที่ฮะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับ
1: ครับอันนี้กรุงเทพมหานครออกมาแจ้งเตือนโดยเฉพาะเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้แม้ว่าจะมีแดดอยู่บ้างนะครับแต่เขาระบุไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่7มิถุนายนนะคร
0: ับ
1: สำหรับกรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระวังอย่างวันนี้นะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับที่กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับส่วนภาคเหนือก็ 40% ของพื้นที่ภาคอีสาน 40% นะครับภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 60% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% นั่นเองครับก็เป็นเรียกว่าสภาพอากาศในวันนี
0: ้
1: ต้องอัปเดตกันนะครับวันนี้คืออย่างที่บอกตอนนี้แม้ว่าฝนจะไม่ตกในกรุงเทพแต่ว่าในช่วงเย็นๆเนี่ยชอบมานะ
0: ชอบมาเขาเรียกว่าฝนราชการ
1: ครับ
0: แล้วราชการพรุ่งนี้วันหยุดด้วยนี
1: ่พรุ่งนี้วันหยุดด้วย
0: ชอบ
1: ยิ่งตกกันใหญ่เลยนะ
0: สี่โมงเดี๋ยวชอบตกนะฮะมักจะมาช่วงบ่ายช่วงค่ำนะฮะอันนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วแต่ฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ความหนักผมคิดไปเองป่ะ
1: เอลนิโญ
0: หร
1: อน่าจะเป็นในเรื่องของเอลนิโญที่มีส่วนนะครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็เรียกว่าเฝ้าระวังกันไว้นะครับส่วนไปพูดถึงในเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงกันบ้างนะครับสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ก็มีการรับสมัครกันเรียบร้อยนะ
0: ครับ
1: ในส่วนของช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้นสัปดาห์วันเมื่อวานนี้ก็เป็นเริ่มหาเสียงกันแล้วนะครับสำหรับในส่วนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ไปหาเสียงนะครับที่ในส่วนของพื้นที่ของเขตลาดกระบังนั่นเองไปกับในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับและก็รองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลคุณสานนท์หวังสร้างบุญนะครับและก็ในส่วนของคุณพรพรมวิกฤตเศษด้วยรวมถึงทีมงานกรุงเทพทำงาน
0: ครับ
1: ครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์กรุงเทพทำงาน อย่างครั้งก่อนเนี่ยคือทำงาน
0: ครับ
1: ครั้งนี้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อย
0: มาเป็นทีมไม่ได้ทำคนเดียวคนอื่นทำด้วย
1: ครับเมื่อวานนี้ก็ไปลงพื้นที่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์นะครับที่สุวรรณภู
0: ม
1: ิก็ไปพบปะกับประชาชนแล้วก็หาเรียกว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับหาเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง28มิถุนายน2569นี้นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับมีทั้งประชาชนมาเฝ้ารอคุณชัชชาตินะครับแล้วก็เรียกว่าเข้ามาทักทายมีการขอถ่ายรูปกับคุณชัชชาติอย่างเป็นกันเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีเป็นในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญนะครับในส่วนของลาดกระบังเนี่ยเป็นนิคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้สุวรรณภูมิด้วยนะครับก็อย่างที่บอกตรงนี้เนี่ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางยกระดับเพราะว่ามีการเดินทางตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอย่างสายเอเชียบ้างนะครับทางด่วนสายเอเชียนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกมีปัญหาเรื่องทางยกระดับขณะนี้เนี่ยทางยกระดับสำเร็จเสร็จไปแล้ว1ทางนะครับแล้วก็พร้อมทดลองวิ่งเป็นที่เรียบร้อยคุณชัชชาติก
0: ็
1: มีการกล่าวความคืบหน้าหลังจากที่เคยเป็นผู้ว่ามาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางยกระดับนี้เนี่ยจะทำให้จราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ในวันที่3ที่จะถึงนี้ก็จะมีการทำการเปิดให้บริการขาเข้าอย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้เองนะครับยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทั้งการปรับปรุงถนนสายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตัดถนนเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆรวมถึงการก่อสร้างโรงพยาบาลและก็โครงการศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกมีคนอาศัยอยู่เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกคือในเรื่องของสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยยังไม่เห็น
0: พูดง่ายๆยังไม่เจริญ
1: ยังไม่เจริญตรงนั้นแต่ว่าคนอยู่เยอะนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการมาปรับปรุงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังจะพูดถึงในเรื่องของปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือปัญหาน้ำท่วมนั่นเองก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของชาวกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตลาดกระบังก็จะต้องพึ่งพาระบบการระบายน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์นะครับซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยก็ยังกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้อยู่เนื่องจากว่าในส่วนของการระบายน้ำเนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคลองมีความคดเคี้ยวหรือว่าในเรื่องของการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำเนี่ยที่ต้องเป็นจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องมีการทำอุโมงค์ นะเพื่อระบายน้ำแล้วก็เชื่อมโยงกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็บึงหนองบอนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการผ่านน้ำไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ท่านชาชาติเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานนะครับนอกจากนี้เองคุณชาชาติเนี่ยก็ได้มีการยืนยันนะว่าถ้าหากได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2เนี่ยตนจะทำงานโดยการที่จะเรียกว่าสร้างอุโมงค์ระบายน้ำนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงข้อบัญญัติต่างๆของกรุงเทพมหานครซ่อมแซมดูแลถนนนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานนี้คุณชาชาติก็ลงพื้นที่ไปที่ลาดกระบังแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็มีการพูดถึงในเรื่องของการที่มุมมองต่างๆที่จะมาพัฒนากรุงเทพต่อไปด้วยนะครับ
0: นะฮะขอให้น้ำไม่ท่วมลาดกระบังก็แล้วกันฮะเพราะว่าวิกฤตน้ำท่วมลาดกระบังเกิดขึ้นเมื่อปี2565ช่วงเดือนกันยายนจำก็ได้ไหมฮะท่วมกันไปหลายวัน 3-4 วันนะฮะ 3-4 วันนะฮะพูดได้ง่ายหนักกว่าน้ำท่วมปี 54 อีกเพราะลาดกระบังเนี่ยเป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้การระบายน้ำออกคลองหลักอย่างเช่นคลองประเวศบุรีรมย์เป็นไปได้ช้าคือระบายได้แต่เป็นไปได้ช้าฝนตกหนักสะสมในกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะฮะแล้วก็ยังจะมีน้ำเหนือไหลหลากหนุนมาด้วยในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ลาดกระบังเนี่ยต้องเรียกว่าจมบาดาล
1: ครับ
0: นะฮะในสมัยนั้นคำถามคือแล้วปีนี้จะเกิดอีกไหมนะฮะเว้นว่างมา 3-4 ปีแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนในการที่จะบริหารจัดการน้ำนะฮะคนลาดกระบังก็บอกว่าโอ้เจ็บปวดสาหัสกันดีต
1: ั้
0: งแต่ปี2565ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเสนอเหมือนกันแนวคิดอะไรต่างๆที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นั่นคือดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ
1: ์
0: หายไปไหนแล้วเนาะคือตอนแรกผมนึกว่าเขาจะมาสมัครผู้ว่ากรุงเทพนะ
1: ตอนแรกก็เห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีการสร้างพักใหม่มาด้วย
0: ใช่พักอะไรนะ
1: พักไทยก้าวใหม่ไหมอ
0: ะไรเนี่ยแหละ
1: นั่นแหละครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่
0: พรรคไทยก้าวใหม่ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่เป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ใช่แล้ว
1: ครับนะก็หลังจาก
0: แล้วหายไปเลย
1: ก็ครั้งนี้ก็ไม่ได้มานะ
0: หายไปเลย
1: ครับ
0: ผมว่าเสียดายเพราะเวลาเกิดน้ำท่วมเกิดอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ดร.เอจะออกมาชี้แจงออกมาแสดงความเห็นว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่แหมเสียดายไม่สมัครผู้ว่ากรุงเทพ
1: ช่วงที่แล้วเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการที่อะไรกรุงเทพไม่จมนะไม่จมก็คือเรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกคือหายไปเลยนะ
0: เสียดายผมก็เสียดายแล้วในแหม
1: นโยบายมองเห็นเล็งเห็นถึงกรุงเทพเป็นหลักเลยนะครับเนี่ย
0: ก็ว่ากันส่วนประชาธิปัตย์ฮะตัวแทนประชาธิปัตย์คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีฮะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในฐานะพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเบอร์5
1: ครับ
0: คุณชาชาติเบอร์9
1: ครับ
0: นี่ต้องพูดได้ครบ มาคนเดียวไม่ได้ต้องมากับนี่เลยคนนี้ฮะ1เดียวคนนี้ฮะ
1: ครับ
0: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดเอี่ยมสมบัติอยู่เขตประเวศ
1: ครับ
0: ไปทำไมฮะไปฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนฟังเสร็จปุ๊บปั๊บสรุปก็คือผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องการให้กรุงเทพพัฒนาตลาดให้สะอาดนะครับไม่ใช่ว่ามีหนูชุกชุมอย่างเงี้ยนะฮะถูกสุขลักษณะแก้ปัญหาน้ำขังดูแลความปลอดภัยจัดการปัญหาคนจรจัดซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ค้าผู้ให้บริการต้องดำเนินการควบคู่กับการดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตส่วนการแก้ไขปัญหาขยะก็จะลดการนำขยะไปฝังกลบปรับปรุงโรงงานกำจัดขยะให้เป็นระบบปิดนี่ดี
1: ครับ
0: ลดผลกระทบด้านกลิ่นแล้วก็น้ำเสียอันนี้ดีฮะ
1: ครับ
0: บ้านไหนอยู่ใกล้ๆบ่อขยะนี่โหทุกข์ทรมานเหลือเกินฮะ
1: ผมเนี่ย
0: นอนก็ไม่หลับ
1: เคยผ่านเส้นนึงอยู่ฝั่งพุทธมณฑลสาย3
0: ครับ
1: กลิ่นนี่โหคลุ้งเลยนะ
0: ตาม
1: เส้นถนนเลยนะ
0: คนแถวนั้นไม่รู้อยู่กันได้ยังไง
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
1: ครับ
0: ปัญหาน้ำท่วมเน้นโครงสร้างพื้นฐานระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเชื่อมั่นว่าแม้ผลสำรวจความคิดเห็นจะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับแต่พรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าลงพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอนโยบายให้กับประชาชนก่อนวันเลือกตั้งฮะอันนี้คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ แนวทางนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแก้ไขปัญหาขยะนะครับใช้ระบบปิดลดการฝังกลบแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมจัดการคนจรจัดนะครับก็มั่นใจว่าคะแนนนิยมจะเปลี่ยนได้จนถึงวันเลือกตั้งนี่ฝากฝั่งประชาธิปัตย์อีกท่านหนึ่งดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฮะผู้ว่าผู้รับผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับหมายเลข14อันนี้ในนามอิสระฮะ
1: ครับตรงนี้ก็มีการมาสักการะศาลหลักเมืองนะครับเมื่อวานนี้นะ คุณมาริกาก็ไปสักการะนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะครับถือหลักของความมั่นคงนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่คุณมาริกาพูดถึงเมื่อวานนี้นอกจากในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือในเรื่องของฟู้ดสตรีทพาราไดซ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยก็พึ่งพานะปากท้องของชาวกรุงเทพก็มีการใช้เรียกว่าเดลิเวอรี่กันเยอะนะครับรวมถึงอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยต้องให้ความสำคัญ
0: เขาเรียกว่าร้านโต้รุ่ง
1: ครับ
0: มีที่รู้สึกจะมีที่เดียวในประเทศไทยนะไม่เชิงมีที่เดียวในประเทศไทยคือถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเวลาเปิดปิดไปสเปนไปที่ไหนนะทุ่มสองทุ่มเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดคุณไปกรุงเทพปริมณฑลอะไรคุณยังจะเห็นเย็นตาโฟมีราดหน้ามีอะไรเนี่ยขายตลอด5ทุ่มเที่ยงคืนขายอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ข้าวมันไก่ประตูน้ำขายจะโต้รุ่งกันนะฮะมีที่เดียวเนี่ยมีคือเป็นจุดเด่นของประเทศไทยว่าอย่างนั้นเถอะ
1: นักท่องเที่ยวมาก็เรียกว่าจะได้อิ่มหนำทั่วทั้งคืนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้ค้าขายที่ถูกจัดระเบียบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจะมีการแก้ปัญหายังไงนะ
0: ครับ
1: ซึ่งดร.มาริกาเนี่ยก็กล่าวว่านโยบายเรามีนะครับนั่นก็คือนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์แล้วก็เป็นหนึ่งในจำนวน14นโยบายยุทธศาสตร์ของทางคุณมาริกาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันเนื่องมาจากการที่ได้รับฟังเสียงประชาชนรวมถึงผู้ค้าขายนะครับก็มีการนำมาประกอบกับในส่วนที่มีการเกิดวิกฤตที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากรุงเทพก็จะต้องมีการวางแผนรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของตำแหน่งและก็เราก็จะผลักดันในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งนี้ด้วยโดยนโยบายนี้นะครับจะมีการเปิดการค้า7วัน24ชั่วโมง 24/7 เลยนะครับโดยให้แต่ละร้านเนี่ยสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนมาค้าขายกันได้หรือว่าจะเป็นเจ้าเดิมยืนหยัดก็ได้นะครับแม้ว่าตลาดนัดจตุจักรเองหรือว่าตลาดนัดแต่ละมุมเมืองเนี่ยก็จะสามารถเป็นพื้นที่ค้าขายได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการตอบสนองปัญหาของเศรษฐกิจต่างๆพ่อค้าแม่ขายรวมถึง SME เนี่ยก็จะได้รับผลดีจากเรื่องนี้เป็นจำนวนมากด้วยนะครับ
0: ครับมีเรื่องแปลกใหม่ท้าทายที่ดร.มาริกาบุญมีตระกูลนำเสนอนะครับคือการจัดการที่พักน้ำ
1: ครับ
0: เอาเทคโนโลยีสมัยผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันฮะเอาฟังดู
1: ครับ
0: คือการสร้างจุดพักน้ำใต้ดินสามารถจัดการพื้นที่กว้างของกรุงเทพได้เองรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนสามารถขุดเจาะลงไปประมาณ2เมตรกว่าในบ้านเรือนตัวเองนะฮะ
1: ครับ
0: ขุดบ้านตัวเองนะครับลงไป2เมตรครับเพื่อเป็นจุดพักน้ำใต้ดินเก็บกักน้ำไว้เหมือนแก้มลิงได้นะครับเรื่องนี้จะนำมาเสริมและเพิ่มเติมหลังจากมีปรากฏการณ์น้ำขังอย่างชัดเจนเนื่องจากที่มีไม่มีการระบายน้ำหรือระบายน้ำช้าคือรณรงค์ให้คนกรุงเทพขุดดินที่บ้านตัวเองลึกไป2เมตรเพื่อไปจุดพักน้ำ
1: คร
0: ับ นะฮะอันนี้ก็ฟังดูแปลกๆเหมือนกัน
1: แปลกๆนะ
0: ฟังดูแปลกๆ
1: ถ้าสมมติว่าจะต้องขุดผมก
0: ็เออ
1: วันๆนะ
0: คือความจริงอ่ะเป็นไปได้ยากติดปัญหาในทางพื้นที่แล้วก็ฐานรากของประชาชนคนกรุงเทพจะมีสวนมีดินมีสักเท่าไหร
1: ่คร
0: ับ แต่ก็เป็นแนวคิดที่ออกมาอีกแบบนึง
1: ครับ
0: อีกอันนึงคือใช้ AI Radar X Band อันนี้คุณมาริกานะฮะเชื่อมต่อทุกระบบเปิดปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัตินะฮะบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบรองรับก่อนฤดูกาล
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นใช้ AI ในการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะฮะคือถ้าดูแล้วเนี่ยผู้สมัครหลายท่านเนี่ยสัปดาห์นี้พยายามหาแนวทางและนโยบายที่แตกต่างจากเดิม
1: ครับ
0: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนโยบายเดิมๆกันหมดคนที่จะได้ก็จะเป็นคุณชัดชาติ
1: ถูก
0: ไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณเอาเรื่องน้ำท่วมเอาเรื่องขยะเอาเรื่องอะไรกัน
1: ฝุ่น PM ครับ
0: มันก็เดิมๆอ่ะเอา AI มาจัดการเนี่ย
1: ครับ
0: ทุกคนนำเสนอแบบนี้กันหมด
1: คือมันไม่ว้าว
0: มันไม่มีความแตกต่างที่จะทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีแรงจูงใจอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีเสน่ห์ในการที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนึกออกไหมนอกจากคนเดิ
1: ม
0: นั่นแหละคือผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยต้องพยายามสร้างจุดต่างแสวงจุดร่วมและสร้างจุดต่าง
1: ครับ
0: ที่มีความแปลกใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ตอบใจคนกรุงเทพ ติดตามดูฮะกว่าจะไปถึงวันที่28มิถุนายนนี้วันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฮะพักสักครู่ฮะ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนบหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจอจรัสนิรันเทิญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับประเมินเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังกันครับพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับความท้าทายทางเศรษฐกิจถ้ามองแล้วปัจจัยภายนอกประเทศเนี่ยแน่นอนฮะสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับไม่แน่นอนสูงเหตุเกิดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับนี่ก็ปาเข้าไป 3-4 เดือนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้คนไทยรู้สึกว่าชินกับมันแล้วนะ
1: ครับ
0: เริ่มชินกันแล้วนะครับตอนแรกขึ้นมาที่5บาท6บาทเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกตกอกตกใจ
1: ถูก
0: ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มชินแล้ว
1: รู้สึกอยู่กับมันได้เพราะยังไงต้องใช้อยู่ดี
0: นะฮะรู้สึกเริ่มชินกับมันแล้วแต่คำถามอยู่ที่ว่าความท้าทายทางเศรษฐกิจ ณวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องเดียวหรือเปล่าอย่าลืมนะฮะเรื่องของภาษีสหรัฐอีกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้เหมือนมีตัวช่วยก็คือไทยช่วยไทย plus ที่เข้ามาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับดูแลคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะมาตรการออกแบบเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายพยุงผู้ประกอบการรายย่อยแต่ในทางปฏิบัติและประโยชน์ของมาตรการนี้จะดีมากน้อยแค่ไหนธุรกิจควรมีการปรับตัวรับมืออย่างไรนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณทรงพลแล้วก็คุณณัฐภพครับ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านช่วยพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังหน่อยครับว่าในมุมมองของท่านเนี่ยเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างครับ
7: ก็ถ้าจะพยากรณ์เศรษฐกิจครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็ต้องเห็นฉากทัศน์ของครึ่งปีแรกใช่ไหม
1: ครับ
7: นี่ก็เข้าเดือนมิถุนายนละนะก็จะหมดครึ่งปีแรกก็ไม่อีกสัก19วัน
1: ครับ
7: นะครับคือภาพของเศรษฐกิจครึ่งปีแรกหรือ5เดือนแรกเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่ของเราก็คือเราเจอเรื่องภาวะสินค้าข้าวของแพงนะราคาแพงนะมาจากน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบหลายปีนะปัญหาก็คือไอ้ขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เราทราบกันอยู่นะ
1: คร
7: ับสหรัฐอเมริกาอิสราเอลอะไรพวกนี้เนี่ยไปจนถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมกุมภาไอ้โทษทีมีนาเมษาพฤษภาเอาหนักๆ ก็มีนาเมษาเนี่ยพฤษภาก็เบาละใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเป็นซิน E20 เนี่ยแคสโซฮอเนี่ยขึ้นไป 38% นะแล้วก็ไอ้ดีเซลเนี่ยตอนเขาพีคจุดๆเนี่ยขึ้นไปเกือบขึ้นไปไม่เกือบหรอก 72% เลยนะผมลองจับตัวไอ้ตัวเลขนำเข้าน้ำมันในช่วง4เดือนเนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยตัวเลขนำเข้าน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย 30% นะมีภาพใหญ่เลยนะอันเนี้ยไอ้ภาระพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกดันไปอยู่ในราคาสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบนะอุปโภคบริโภ
1: คอ
7: ะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคราวนี้มันก็ต้องมาดูว่าไอ้เครื่องจักรที่มันพยุงเราอยู่เนี่ยในครึ่งปีแรก5เดือนแรกจนถึงเดือนมิถุนาเนี่ยมันคือเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยโตระเบิดเลยนะ
1: ครับ
7: 18.5%ส่งออกนะฮะในช่วง4เดือนเนี่ยมันก็เลยอุ้มคนไว้เพราะว่าส่งออกโตมันก็ไปทำให้อุตสาหกรรมนำเข้าเพื่อส่งออกเนี่ยขยายตัวตามไปด้วยนะแล้วก็ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกก็ช่วยไว้เยอะนะครับคราวนี้ถ้าเราคำถามของนะคำถามว่าไอ้ครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็บอกว่าเรากำลังเจอเรื่องเศรษฐกิจที่มันเสี่ยงอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความไม่แน่นอนของกิจโลกเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายอันดับแรกก็คือไอ้เรื่องของ Middle East เนี่ยมันจบไหมตอนออกกลางเนี่ยมันจบไหม
1: ครับ
7: ใช่ไหมถ้าดูแล้วมันก็ไม่ง่ายนะดูมันจะจบก็ไม่จบนะนี่ก็อิสราเอลไปบอมอะไรอ่ะฮิซบอลเลาะนะจนในเลบานอนอพยพจากเบรุตเนี่ยเห็นข่าวใช่ไหมแล้วก็อเมริกาก็มันไม่จบอะตอนนี้น้ำมันเนี่ยนะฮะเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยน้ำมันโลกไอ้เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียเนี่ยนะฮะลงมา87เหรียญแล้วก็ดีใจนะน้ำมันมันลงมาแล้วเนี่ยวันนี้กระโดดขึ้นไป92เหรียญละ
1: ครับ
7: เห็นมั้ยมันไม่แน่นอนราคาน้ำมันนะตอนนี้มันก็ต้องมาดูอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องส่งออกเนี่ยว่ามันเค้ายังโตได้มั้ย
1: ครับ
7: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกไว้ว่าโตตลาดส่งออกที่โตสุดก็คือสหรัฐนะไม่น่าเชื่อนะฮะโต 42% เนี่ยในช่วง4เดือนเนี่ยนะจีนก็โต 13% ญี่ปุ่นเคยเงียบๆก็โต 10% อาเซียนเนี่ยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยก็ขยายตัวใน2หลักทั้งนั้นเลย
1: ครับ
7: 2หลักทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของ เราจะเห็นในช่วงหลังจากนี้ไปนะฮะที่เขาภาษาวิชาการที่ cost push ก็คือเราเห็นต้นทุนมันถูกผลักออกไปเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆน้ำมันเนี่ยราคาวัตถุดิบเนี่ยมันถูกดันผ่านเข้ามาอย่างผมเนี่ยอยู่ในธุรกิจโลจิสติกเนี่ยเ
0: ร
7: ากว่าจะดันราคาไอ้ต้นทุนน้ำมันไปสู่ผู้โรงงานได้เนี่ยก็ใช้เวลาไปถึงเดือนที่แล้วนะฮะพฤษภาคมไอ้ตัวโรงงานเองเนี่ยก็อุ้มไว้นึกออกไหมอุ้มต้นทุนทั้งวัตถุดิบทั้งพลาสติกอะไรเหล็กอะไรที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็อุ้มเอาไว้เพราะว่ามันปล่อยไปข้างล่างไม่ได้ตลาดอ่อนแอนะหนึ่งสองเนี่ยไอ้ค่าปีกค่าส่งเนี่ยมันคุมโดยไม่กี่ตระกูลคุณออกไหมนึกออกไหมมันต้องไปขายตามห้างโมเดิร์นเทรด
0: ม
7: ีพาสเมนสโตไอ้ตรงนั้นก็ไม่ยอมให้ขึ้นราคาเห็นไหมแต่ว่าเดือนนี้เราจะเห็นว่าราคามันจะถูกปล่อยไปแล้วมันอั้นไม่ไหวไงฮะ
0: ครับ
7: เนี่ยมันอั้นไม่ไหวทีนี้เราก็จะเจอของจริงละนะครับจะเจอของจริงว่าถ้าของจะแพงขึ้นนะเนี่ยจะเป็นปัญหาทีนี้มันก็จะทำไงมันก็จะผลก็คือเรื่องของ net income นะ net income อันนึงที่ผมไม่ได้พูดนะก็คือเรื่องคือผมอยู่ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเนี่ยไอ้ค่าระวางเรือเดือนมิถุนายนเนี่ยขึ้นระเบิดเลยนะ
0: ครับ
7: อันนี้มันคือเข้าใจไหมเราเนี่ยเป็นประเทศส่งออกด้วยแต่เรานำเข้ามากกว่าส่งออก
0: คร
7: ับ เห็นไหมนั่นไอ้ข้าวของที่เราใช้เนี่ยมันนำเข้าทั้งเป็นทั้งตัวสำเร็จรูปและเป็นในเชิงวัตถุดิบทีนี้ไอ้ค่าระวางเรือเนี่ยต้องไปเส้นทางอเมริกาเนี่ยเดือนมิถุนาเลยนะครับข
0: ึ้
7: นสูงสุดเลยนะ 24%
0: ครับ
7: เมื่อเทียบจากเดือนที่แล้วนะ
0: ครับ
7: ไปยุโรปเนี่ย 16% ไปเมืองท่าเซี่ยงไฮ้อะไรของจีนเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปประมาณ 30-60 ญี่ปุ่นก็ขึ้น 32% เราจะเห็นว่าไอ้ราคาพวกเนี้ยมันจะถูกดันไปสู่ผู้บริโภคประมาณสัก100ละประมาณ 9.6% ประมาณ 10% อันนี้เราจะรับให้เงินเฟ้อที่ปีเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนเมษาสิขึ้นไป 2.8% เนี่ยผมคิดว่ามิถุนาเราเห็นเงินเฟ้อที่สูงอันนี้ต้องรับมือกันให้ดีต
0: ้
7: องรับมือให้ดีปัญหาตามมาก็คือว่าไอ้ของแพงขึ้นตอนนี้ก็เริ่มเห็นนะผมไปกินข้าวกงข้าวแกงมันไม่ขึ้นทีละบาท2บาทขึ้นเป็น10บาทอ่ะ
0: ใช่คร
7: ับ แล้วคือตัวผลคงเห็นนะแล้วทำไมเราไม่ขึ้น6บาท50นะ7บาทเราขึ้นทีเป็น10บาทอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วปริมาณก็น้อยลงคราวนี้ผลคือว่าทั้งภาคครัวเรือนมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ภาคธุรกิจจะเจอเหมือนกันคือต้นทุนสูงเนี่ยแต่ว่ารายได้มันถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันผลักไม่ออกเลย
0: ครับ
7: นะเพราะว่าคุณดูสิไอ้วันเมษายน1พฤษภาวันแรงงานเนี่ยไม่มีข้อเรียกร้องไม่ค่อยดีไม่ได้ยินข้อเรียกร้องเรื่องปรับค่าแรงนะ
0: ครับ
7: เห็นไหมฝ่ายลูกจ้างเขาก็เห็นภาพนี้นะผมก็เลยจะบอกว่าต้นไอ้อะไรนะไอ้รายค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นเนี่ยทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ยแต่ว่ารายได้มันคงเดิมเขาเรียกว่า net export มันติดลบ
0: ร
7: ายได้ติดลบเห็นไหมไอ้รายได้ติดลบมันก็ต้องไปหาแหล่งอื่นมาทดแทนใช่ไหมไอ้ของรัฐบาลไอ้60-40ไอ้ไทยพลัสอะไรพวกนี้เนี่ย
0: มัน
7: ยาหอมอ่ะผมใช้สับพี่ดีกว่ายาหอมอ่ะใช่ไหมนั้นคนที่ทั้งสองเซกเตอร์ทั้งเอกชนทั้งธุรกิจทั้งครัวเรือนมันก็ต้องไปหาหนี้ไงฮะเป็นหนี้มันจะเพิ่มเหมือนที่มีศัพท์ว่าไอ้หนี้ครัวเรือนมันสูงไอ้ที่เราพูดตัวเลขไอ้ร้อยละ86.8เนี่ยมันตัวเลขเมื่อปลายปีนะ
0: ครับ
7: ไอ้ตัวเลขไอ้ไตรมาสนี้เนี่ยเดือนนี้มันจะสูงเท่าไหร่ไม่ประเมินกันแล้วก็เป็น NPL หนี้เสียซะก็เยอะอันนี้เราจะเห็นภาพเนี้ยคือคนรายได้ไม่พอใช้
0: ครับ
7: นะแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยไอ้ตลาดแรงงานเนี่ยมันยังไงดีฮะตลาดแรงงานเราก็เห็นความเริ่มอ่อนแอแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันนะ
0: ครับ
7: นะในเชิงตัวเลขเนี่ยตลาดแรงงานของเราเนี่ยเมื่อเทียบไปกำลังไอ้คนมีงานทำกันแล้วกันเนี่ยเดือนเมษาเทียบกับปลายปีเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะ
0: ครับ
7: นะเมษาเทียบกับธันวาคมสิ้นปีที่แล้วแหละนะครับมันเพิ่มขึ้น 1.27 ล้านคน
0: ครับ
7: เพิ่มขึ้นนะผมก็อันนี้ตัวเลขของธนาคารเศรษฐีแห่งชาติอะโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะเพราะมันเป็นการสำรวจนึกออกไหมฮะมันเป็นการสำรวจและประเมินเอานะแต่เอาเนี่ยตัวเลขทางการที่สภาพัฒน์นักวิชาการหลายๆคนไปออกข่าวตกงานกันทั้งประเทศเนี่ย ไอ้ตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเดือนเมษาเนี่ย41ล้านคนเทียบกับธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย 39.7 มันเพิ่มขึ้น 1,270,000 คนเลยนะตัวเลขมันสวนกันอ่ะ
0: ครับ
7: เนี่ยเหรอไหมฮะแล้วก็อัตราการว่างงานเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เพิ่มนะเดือนเมษาอัตราว่างงานเรา 0.9%
0: ครับ
7: ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็คนว่างงานอันนี้ไอ้คนว่างงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมัน2ล้านไอ้ 290,000 คนในเดือนเมษายนเนี่ยมันเกือบ4ล้านอ่ะเงี้ยดีกว่านะแต่นี่เป็นการสำรวจนะไม่ได้คนว่างงานจริงถ้าคุณอยากดูว่างงานจริงต้องไปดูประกันสังคมมาตรา33เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวเลขจริงไอ้ว่างงานในมาตราไอ้ประกันสังคมเนี่ยแรงงานที่อยู่ในไอ้ที่อยู่ในไอ้นะไอ้ประกันสังคมเนี่ยณเดือนเมษาเนี่ยประมาณ12,159,000 คนเนี่ยอันนี้มันลดลงนะลดลง 24,000 คนมันไม่ได้เยอะนะไม่ได้บอกว่าตกงานกันเป็นนะโอ้เยอะแยะนะครับแล้วก็คนไปขอไอ้อะไรนะฮะไอ้เงินช่วยเหลือเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะครับ 20,000 กว่าคนใกล้เคียงกันใกล้เคียงคือเมื่อบอกว่าคนว่างงานในระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณ 24,000 คน
0: ครับ
7: นะส่วนไอ้ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าไปสำรวจเนี่ยมันก็ประมาณ 390,000 ถึง 400,000 ก็เพิ่มขึ้นจากปลายปีที่แล้วประมาณแสนคนแต่ว่าคนทำงานเพิ่มขึ้นทั้งประเทศเนี่ยล้านกว่าคน
0: ครับ
7: อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจตัวเลขมาจากไหนคือผมแค่บอกว่าไอ้จัดแรงงานเนี่ยเรายังไม่ได้กระทบยังไม่เห็นอะไรนะฮะสัญญาณว่างงานมากมายแต่ว่าเราก็ต้องดูต่อไปนะ
0: ครับ
7: ตอนนี้ไอ้คำถามว่าเราจะรับมือยังไงเนี่ยนะไอ้การจะรับมือยังไงเนี่ยมันก็ต้องจำลองเหตุการณ์ที่ในความเห็นผมนะซึ่งผมชายนะ
0: ครับ
7: แล้วก็ฝากไปทั้งคนที่ทำงานแล้วก็มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยเราต้องจำลองเหตุการณ์รับมือที่เลวร้ายสุดๆอ่ะที่เขาใช้คำว่า worst case scenario อ่ะหนึ่งสงครามตะวันออกกลางไม่จบราคาน้ำมันกลับไปเหมือนเดิมเอาอยู่ไหม
0: ครับ
7: สองสงครามชายแดนกัมพูชาฮึ่มๆกันมาเนี่ยเกิดมันลบกันใหม่เนี่ยมันจะกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนในเรื่องความเชื่อมั่นลงทุนท่องเที่ยวนะครับราคาวัตถุดิบถ้ามันขึ้นปู๊ดปาดเลยนะสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นไปเงินเฟ้อพุ่งไปรายได้ไม่เพิ่ม
0: ครับ
7: นะส่งออกนิ่งตลาดภายในสุดการเมืองแบบเลวร้ายสุดๆนะรัฐบาลอยู่ไม่ได้ก็ต้องมาประเมินนะครับถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยมันต้องดูกระเป๋าตังค์เรา
0: คร
7: ับสภาพคล่องทางการเงินเป็นยังไงเพราะคุณยามนี้คุณไปหาแบงค์เนี่ยเขาเซโนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วความเข้มแข็งของลูกค้าอันนี้สำคัญนะความเข้มแข็งการอยู่รอดของเราอยู่ที่ความอยู่รอดของลูกค้าลูกค้าเก่งเราเก่งตามนะอันนี้ถ้าคนไม่ทำค้าขายไม่ค่อยใจนะส่วนถ้าเราเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันต้องมาดูนะเงินออมยามฉุกเฉินคุณตกงานเนี่ยคุณอยู่ได้เท่าไหร่นั่นใหญ่ไปเที่ยวเพลินนะผมยังเห็นคนโอ้โหนะรัฐบาลออกให้60คุณก็จะออก 40% นะค่าใช้จ่ายดังนั้นอะไรที่ไม่ควรซื้ออย่าเพิ่งซื
0: ้อ
7: สองก็คืออันนี้ของลูกจ้างนะฮะ
0: ครับ
7: ความมั่นคงของงานที่ทำยังดีไหมสถานประกอบการข้อที่สามก็คือเรายังเป็นคนที่มีคุณค่านะไม่ถูกขี้ปอกแต่ผมพูดเสมอนะไอ้เรื่องความมีคุณค่าเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ทำเงินเดือนเนี่ยนะกินเงินเดือนเขาเนี่ยมันต้องทำตัวให้มีคุณค่านะต้องเป็น value ไม่ใช่เป็น cost ไม่ใช่เป็นจังหรือขยะผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเจอแล้วก็ทางรอดเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยก็เป็นภาพอย่างที่บอกนี่แหละฮะ
0: ครับครับวันนี้นะครับทางรายการครับขอบคุณดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
8: ขอบคุณครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับนี่คือการประเมินเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังจากสภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยนะครับถ้าดูมุมมองนี้แล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยในเชิงลบนะฮะปัจจัยในเชิงลบเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมตัวนะครับคือถ้าเรามองสิ่งที่มันแย่ที่สุดเนี่ย อะไรที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถรับมือกับมันได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: เราไม่ได้ว่ามองโลกในแง่ร้ายนะฮะที่เขาเรียกว่า worst case scenario
1: ครับ
0: คือเมื่อเราเตรียมตัวเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายที่สุดอะไรจะเกิดมาเราสามารถดีเฟนต์เราสามารถป้องกันอะไรมันได้หมดแต่ถ้าเกิดเรามองโลกสวยโมโลกอะไรจนเกินไปเวลามันมีอะไรปัจจัยที่มันแทรกแซงมาเราจะไม่สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ดูแลได้เต็มที
1: ่ตั้งตัวไม่ทัน
0: ใช่นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจที่แบ่งแยกก็คือถ้าระดับโลกเนี่ยก็คือสงคราม
1: ครับ
0: สงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะครับในอนาคตนะฮะปัจจัยบวกมีไหมก็มีเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับไทยช่วยไทย plus ก็จะช่วยเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้นจูงใจให้คนเนี่ยออกมาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นเหมือนยาหอมนะฮะมันอาจจะไม่ได้อยู่อย่างยั่งยืนแต่ก็อย่าเพิ่งไปกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องประเมินกันยาวๆนะครับมาดูเรื่องไทยช่วยไทย plus กันบ้างนะครับร้านค้ารายย่อยนะครับก็มีกระแสกันออกมาบอกว่ากลัวที่จะถูกเก็บภาษีย้อนหลังนะครับฝากฝั่งรัฐบาลฮะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยฮะโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับกันเป็นอย่างดีคึกคักคึกคักครับทั้งนี้ร้านค้าที่ยังคงลังเลและสับสนเรื่องของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40บอกว่าอาจถูกเก็บเรียกภาษีย้อนหลังนั้นนะครับ
1: ร
0: ัฐบาลยืนยันเลยครับให้ความมั่นใจกับร้านค้าบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้การถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังฮะไม่มีฮะเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1ล้าน8แสนบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่ากังวลเรื่องของจะถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดนะครับแล้วยังบอกด้วยว่าการดูเกณฑ์เสียภาษีนะฮะจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งเป็นการชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปยังกรมสรรพากรนะฮะอันนี้ย้ำอีกทีแล้วกันย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปยังกรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนทั้งนี้หากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสรรพากรกำหนดก็คือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนะครับ
1: ครับอันนี้ยืนยันจากทางรองโฆษกรัฐบาลนะครับในเรื่องของการไม่คิดภาษีย้อนหลังนั่นเองนะครับส่วนไปพูดถึงในเรื่องของการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับมีความคืบหน้าจากทางพรรคเพื่อไทยนะครับโดยทางคุณชูศักดิ์สิรินันท์ขออภัยครับคุณชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับในฐานะผู้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่256ต่อรัฐสภาเพื่อนำไปสู่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็มีการเปิดเผยว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นร่างในการแก้ไขครั้งนี้นะครับ4มิถุนายนนี้ครับแล้วก็สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมีผู้ร่วมลงชื่อนะครับยัตติจำนวนกว่า189คนประกอบไปด้วยสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเนี่ย72คนนะครับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ได้ร่วมลงชื่อไปก็มีทั้งพรรคภูมิใจไทยนะครับร่วมลงชื่อ30คนพรรคประชาชน36คนกล้าทำ26คนพรรคประชาธิปัตย์18แล้วก็พรรคประชาชาติ5คนพรรคไทยรวมพลังอีก2คนนะครับทั้งหมดก็จะเกินจำนวนขั้นต่ำที่ทางรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ในสภานั่นเองนะครับซึ่งคุณชูศักดิ์เนี่ยกล่าวว่าส่วนสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมคือการกำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.นะครับซึ่ง100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเบื้องต้นในจำนวน300คนและก็รัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิครับที่ตัวแทนขององค์กรต่างๆเช่นในส่วนขององค์กรสภาองค์กรรัฐบาลองค์กรศาลองค์กรและก็ในส่วนของสถานสภาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกหลากหลายส่วนเนี่ยจำนวนกว่าประมาณ52คนนะครับก็จะเป็น100บวกกับอีก52นะครับนอกจากนี้เองก็จะมีการเสนอให้กรรมธิการ2คณะก็คือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยส.ส.ร.และก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกรรมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนจากส.ส.ร.และก็ องค์การด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารมวลชนทั้งหลายตรงนี้นะครับซึ่งคุณชูศักดิ์เนี่ยกล่าวว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยสำเร็จนะครับยกร่างเสร็จขึ้นมาเนี่ยจะมีการนำเสนอรัฐสภานะครับซึ่งรัฐสภาเนี่ยก็จะสามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ถ้าสสรไม่แก้ไขเพิ่มเติมต้องใช้2ใน3ในที่สุดนะครับรัฐสภาเนี่ยก็จะต้องมีการร่างแก้ไขเพิ่มเติมโดยเสียงข้างมากของรัฐสภานะครับซึ่งนอกจากนี้เองสาระสำคัญนะครับตามร่างของพรรคเพื่อไทยก็คือการกำหนดกรอบสำคัญบางประการนะครับที่สสรเนี่ยจะต้องมีการมาพิจารณาเช่นในเรื่องของการจะต้องคงรูปแบบประเทศไทยให้เป็นรัฐเดียวและก็จะแบ่งแยกไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนสำหรับรายละเอียดที่ยังเห็นต่างกันเนี่ยในส่วนของการเสนอร่างครั้งก่อนนั้นนะครับก็เข้าใจว่ายังสามารถที่จะพูดคุยเรื่องนี้กันได้ยังสามารถทำความเข้าใจกันได้นะครับทางพรรคเพื่อไทยเองก็จะเห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายนะครับก็จะต้องมาร่วมมือกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนกว่า21ล้านเสียงในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการลงมติกันไปนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองครับ
0: ครับก็จัดทำรัฐธรรมนูญนะฮะฉบับใหม่ก็คือที่เราไปลงมติในครั้งนั้นเนี่ยก็คือยินยอมให้ทางสภาเนี่ยมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าที่ต่อไปก็คือทางสภาเนี่ยแหละครับทั้งสส.สว.เนี่ยจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยรูปแบบใดๆที่เขาจะต้องมีการกำหนดกันขึ้นมา
1: ครับ
0: คนก็บอกว่าโอ้จะต้องมีการยึดโยงกับประชาชนโดยสส.ร.เนี่ยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งหรือว่ามาจากกลุ่มอาชีพนั้นกลุ่มอาชีพนี
1: ้
0: เด
1: ี๋
0: ยวก็ต้องดูต่อไปว่าสูตรไหนเนี่ยจะมีความเด็ดขาดหรือว่ากลมกล่อม
1: ครับ
0: หรือจะได้การยกมือในสภาเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะในสภาติดตามดูนะครับเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนนะครับถ้าดูในโลกออนไลน์เนี่ยเวลาเราไม่มั่นใจที่เราจะคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเรามักจะดูความเห็นของเพื่อน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าคิดเขาคิดอย่างนั้นเราก็
1: เออไปกับเ
0: ออมีแนวโน้มที่จะคล้อยตาม
1: ครับ
0: เขาเลยมีปฏิบัติการ IO หรือมีปฏิบัติการแอคหลุมนี่มันเป็นยังไง
1: แอคหลุมเนี่ยคือเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ได้บ่งบอกว่าคือใครแต่ว่าแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางที่โน้มน้าว
0: นะฮะก็คือชี้นำมาอย่างนั้นเถอะ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะก็จะมีคล้ายๆกับบุคคลคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นมา
1: ครับ
0: เพื่อที่จะสร้างคะแนนนิย
1: ม
0: ในเชิงบวกหรือในทางลบไปโจมตีคู่ต่อสู้ก็ได
1: ้ถูก
0: นะฮะในโลกออนไลน์
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชี้นำเนี่ยให้ประชาชนเห็นไปในทิศทางนั้นก็เลยถามว่าพรรคประชาชนมีแบบนี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: IO
0: กับแอคหลุม
1: ครับ
0: นะฮะปฏิเสธฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะหัวหน้าพรรคประชาชนก็ปฏิเสธไม่เคยมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสา
1: ร
0: ทำไอโอแบบนี้ข้อแตกต่างที่สำคัญคือไอโอถูกจ้างมาและคนถูกจ้างมามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการผลิตข่าวปลอมบิดเบือนโจมตีฝ่ายตรงข้ามย้ำพรรคประชาชนไม่เคยมีแบบนี้แน่นอนอันนี้ออกมาปฏิเสธ
1: คือแอคหลุมเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายๆฝ่ายก็ทำกันไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งพรรคการเมืองที่เป็นข่าวออกมานะครับ
0: กรมเรามีไหม
1: กรมเรา กรมเราไม่ใช่แอคหลุม
0: อะไรแอคหลุมฮะ
1: เนี่ยกรมเราเนี่ยคือมีตัวตนจริงแสดงตัวตนจริงว่าคือใคร
0: IO มีไหม
1: ไอโอน่าจะมีน่าจะมีในทุกๆส่วนทุกตัวอย่างงานเรียกว่าเป็นหน้าม้า
0: IO นี่มันคืออะไร
1: IO เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนหน้าม้าที่ไปตอบไปในทิศทางที่สนับสนุน
0: เขาเรียกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ
1: ์
0: ในทางบวกให้คนได้รู้จักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ประชาชนรู้จักในเชิงบวกแต่ไม่ต้องมีแต่จะปราศจากการใช้อคติหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
1: ถูกต้อง
0: ใช้คำนี้ดีกว่า
1: สมมติว่าเรามีประเด็นหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจถ้าสมมติว่าเราอยากสนับสนุนเรื่องนี้ IO ก็จะมาช่วยสนับสนุนเราแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้คือโจมตีเขาก็จะมาช่วยเราในเรื่องของการโจมตีด้วย
0: นะอันนี้เป็นมุมมองในทางดิจิทัลนะฮะที่คุณณัฐพงศ์มีความเชี่ยวชาญมากเพราะเขามีช่องของเขานะฮะอยู่ใน TikTok นะฮะ คนดูเกือบล้านนะชื่อช่องอะไรนะครับ
1: โดนัทสารบุตรครับ
0: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยเลย
0: ภาษาไทยโดนัทสารบุตรนะฮะ
1: ทำเสนอข่าวนำเสนอข่าวคล้ายๆกันครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรียกว่าสั้นลงหน่
0: อ
1: ยครับเข้าใจง่ายสรุปให้ฟังครับ
0: ใน TikTok
1: ถูกต้อง
0: ไปดูกันได
1: ้ครับ
0: นะครับเอาละครับวันนี้เวลาทางรายการหมดลงแล้วครับบันทึกสถานการณ์กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
1: ณัฐพงษ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: บ
8: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรสัญญาครับกระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
12: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ
15: ้
14: า
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอให้พิจารณาการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงรวมถึงช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาลได้กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.หรือแนวคิดการบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันรองรับนโยบายตัวร่วมพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานของเอกชนมาเป็นระบบรับจ้างเอกชนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า4สายได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีชมพูและสายสีเหลืองเพื่อผลักดันระบบตัวร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่40บาทตลอดวันอริยนาถขวัญแสนสุขรายงาน
10: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย
18: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพันนิตาเจียนพันธ์สวทเกาะสมุยรายงาน
10: ด้านอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
19: นายเสกสรรเที่ยงพราบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
20: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
22: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
23: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

เอกอนงองอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอนามันวันนี้นะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอภิสราคงวดีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอนามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตะกั่วป่าและระนองนะคะรับฟังพร้อมๆกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะขณะนี้เวลา 9:20 น.กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะหยิบมาฝากกันนะคะเป็นประจำทุกวันที่เราเจอกันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังที่จะมีนะคะต้นกล้าของระนองคืนถิ่นนะคะกลับมาอย่างบ้านเกิดกันแล้วก็ในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์มาตรฐานออแกนิกไทยแลนด์จะเป็นอย่างไรอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันในช่วงเวลา 9:30 น.ค่ะท่านผู้ฟังคะทักทายกันแล้วเรื่องของอากาศนี่เราจะข้ามผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องติดตามกันเป็นระยะกันด้วยนะคะจะได้ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างดูกันสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศนะคะฉบับที่12แล้วก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะคะต่อเนื่องกันมาในทุกๆวันทีเดียวนะคะจนถึงวันที่1มิถุนายนแล้วก็ในวันนี้ค่ะเป็นพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้านะคะด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเรานะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ย้ำเลยนะคะว่าชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในพื้นที่ในระยะนี้กันด้วยค่ะมีการถามถ่ายกันเข้ามานะคะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละเท่าไหร่กันนะคะวันนี้ค่ะในช่วง6 โมงเช้าวันนี้จนถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็เป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งแถบเลยนะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่ระนองลงไปถึงสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้นะคะ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ 26-32 องศาเซลเซียสค่ะท่านผู้ฟังเราไปดูสถานการณ์แผ่นดินไหวสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็สรุปให้ทราบในทุกๆเช้ากันนะคะก็เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช้าเมื่อวานนะคะ1มิถุนายนจนถึงเช้าวันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.7 ขนาด 3.1 ขนาด 2.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่เวียดนามและขนาด 2.3 ขนาด 2.2 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาค่ะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในเรื่องราวอื่นๆนะคะสักครู่เดียวจะหยิบมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ

0: ัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: มาคุย
3: ค่ะช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็ได้เริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนะคะหลายคนก็กำลังวางแผนว่าวงเงินที่ได้มานั้นควรบริหารจัดการอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละเดือนนะคะซึ่งวงเงินรวม 1,000 บาทตลอดโครงการ4เดือนนะคะเดือนละ 1,000 บาทก็รวม 4,000 บาทนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำกัดวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันหากเกิน333บาทต่อวันก็ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเองนะคะสินค้าบริการที่ยกเว้นค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบริการนวดสปาทำเล็บร้านเสริมสวยกันนะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะคะว่าเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนะคะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยร้านค้าทั่วไปนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึงเวลา 23:00 น.ส่วนผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์ของฟู้ดเดลิเวอรี่ใจร่มๆหน่อยนะคะ15มิถุนายนนี่แหละจะได้เริ่มใช้กันนะคะ15มิถุนายนจนถึง30กันยายนในช่วงเวลา 6:00 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะและสำหรับในระยะเวลา1เดือนนะคะคือถ้าว่าเราจับจ่ายใช้สอยนี่ซื้อของ 1,667 บาทนะคะทางรัฐบาลก็จะออกให้ 1,000 บาทแต่ถ้าว่าในส่วนนี้เราจ่ายเอง667บาทนะคะแต่1วันเราจะใช้จ่ายนะคะในวงเงิน333บาทค่ะทางรัฐบาลจ่ายให้200บาทและเราจ่ายเอง133บาทนะคะนี่ก็สรุปกันง่ายๆเลยท่านผู้ฟังค่ะว่าเติมบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะจะเติมเงินอย่างไรดีให้พอในแต่ละวันนะคะตามลิมิตที่ให้คือถ้าว่าใช้เต็มลิมิตเลยนะคะคือวันละ200บาทฉันก็ได้ใช้สิทธิ์แค่5ครั้งนะคะ5ครั้งนี่ก็หมายถึงว่า1,000 บาทนะคะแล้วก็ครั้งละ133บาทสรุปกันคร่าวๆแบบนี้กันเลยนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆกันด้วยค่ะมีข่าวสารอื่นๆนะคะก็จะหยิบมาฝากกันแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังหากมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็อย่าลืมติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กันอยู่สถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งความเป็นเลิศจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเปิดเทอมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเดือนนี้กันนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่ะอยู่ที่แหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตนะคะชื่อสถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตเดินหน้ายกระดับบทบาทสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งความเป็นเลิศของประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกกันนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงเดือนนี้ค่ะเปิดโอกาสให้นักเรียนครูเข้าชมในอัตราเข้าชมพิเศษนะคะเพื่อสนับสนุน กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการจัดนะคะในเรื่องของการชมโครงกระดูกวานโอมูระ1ในไฮไลท์สำคัญของสถานที่แห่งนี้ทุกวันเวลา 11:00 นจนถึงเวลา 11:30 นนะคะไปต่อกันค่ะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเผยข่าวดีส่งท้ายเดือนพฤษภาคมพบเต่ามะเฟืองสัตว์สงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องตอนนี้พบเป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้กันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชากันด้วยซึ่งในการพบเต่ามะเฟืองได้วางไข่ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองตรวจนับเป็นไข่ดีไข่ที่มีความสมบูรณ์จำนวน106ฟองและไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ก็ประมาณ5.07 เซนติเมตรจากการประเมินสภาพพื้นที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงที่น้ำขึ้นสูงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวอ่อนทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายรังของไข่เต่ามะเฟืองนี้แหละไปยังจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมแล้วก็เฝ้าระวังรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองกันต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับช่วงเวลาของคัดข่าวมาคุยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ละนะกับรายการอนามัยวันนี้เดี๋ยวสักครู่เดียวจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นท่านมีบัญชี Facebook อยู่นี่เข้าไปดูการไลฟ์สดกันด้วยก็ได้นะคะบอกเลยว่ามีภาพสวยๆให้ชมกันนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
4: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
5: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
4: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายต่อสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดี

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอันมันวันนี้นะคะในเรื่องของสวนเกษตรอินทรีย์นะคะในเรื่องของมาตรฐานออร์แกนิกนะคะในส่วนของระนองเองก็ได้มีการขับเคลื่อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณปานิตาสันคณากรเจ้าของสวนมรดกมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันนะคะในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะก็ขอเรียกน้องบุ้งนะคะ
2: ได้เลยค่ะขออนุญาตเรียกพี่อ้อนะคะ
1: ค่ะค่ะคือในช่วงนี้ก็ถือว่าน้องก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานเยาวชนระนองที่คืนถิ่นกลับมาอยากจะให้เล่าประวัติคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะก็ทราบมาว่าก่อนที่จะกลับมาอยู่ตรงนี้นี่ก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดกันด้วยค่ะ
2: ได้เลยค่ะก็จริงๆบุ้งว่าค่ะเป็นลูกหลานชาวระนอง 100% เลยค่ะคุณพ่อระนองคุณแม่ระนองนะคะแล้วก็เติบโตมาก็ที่ระนองเลยค่ะจนขึ้นมาถึงม.ปลายนะคะก็ได้แบบไปเรียนที่กรุงเทพค่ะจนกระทั่งเรียนเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ทำงานที่บริษัทเอกชนในกรุงเทพค่ะก็คือน่าจะคล้ายๆกับหลายๆคนที่เป็นลูกหลานชาวระนองนะคะแล้วพอเราทำงานไปสักพักหนึ่งอะค่ะในมุมมองตัวเองเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะกลับมาช่วยทำอะไรให้กับผืนดินที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้เราอะค่ะก็เลยตัดสินใจตอนนั้นว่าโอเคงั้นเราก็กลับมาแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยก็คือการได้กลับมาดูแลพ่อแม่พ่อกับแม่ก็คือ77 76กันแล้วอะค่ะตอนนี้ซึ่งตอนนั้นคิดว่าถ้าเรากลับมาเนี่ยเราได้กลับมาช่วยสวนด้วยที่บรรพบุรุษมอบไว้แล้วก็ได้กลับมาดูแลพ่อแม่ด้วยอะค่ะอันเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีตอนนั้นก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาค่ะ
1: ค่ะก็อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ได้กลับมาตรงนี้ในความรู้สึกนี้ก็เราได้บอกกันไปบ้างแล้วนะคะตรงนี้ว่าต้องการจะกลับมาดูแลพ่อแม่ค่ะ
2: จริงๆจุดเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้ถึงกับมี turning point หรือจุดเปลี่ยนอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ว่ามันคือส่วนนึงที่มันน่าจะอยู่ในตัวเรามาแล้วตั้งแต่ที่เราเด็กๆกันนะคะที่เราเกิดมาคือเราเกิดมากับสวนก็คือสวนนี้เลยที่อยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วก็วิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กค่ะโตมาเห็นทุกอย่างตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเราก็มีความโชคดีแล้วที่บรรพบุรุษอะค่ะได้ให้สิ่งนี้กับเราแล้วทำไมเราถึงไม่กลับมาเราทำให้สิ่งที่มีอยู่มันดีขึ้นตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเลยค่ะโดยที่ตั้งเอมในชีวิตไว้ก็คือวางแผนไว้อยู่แล้วว่าพอเราทำงานได้ระดับนึงแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องกลับมาในอายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ตัดสินใจกลับมาค่ะจะถามว่าตอนที่ตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจอะค่ะพี่อ้อก
1: ็
2: ไม่ง่ายเพราะว่าตอนนั้นก็ทำงานถามว่าตอนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็มีความสุขดีแล้วก็เงินเดือนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างก็คือดีหมดค่ะแต่ว่าตอนที่เราตอบคำถามสุดท้ายกับชีวิตตัวเองอะค่ะว่าเฮ้ยแล้วทำไมถ้าเราไม่ทำสิ่งเนี้ยที่เราตั้งใจมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ในความคิดของเราอะนะคะว่าเราอยากจะกลับมาดูแลสวนดูแลพ่อแม่อะค่ะถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เราจะเสียใจไปตลอดชีวิตไหมอันนั้นน่ะคือคำถามสุดท้ายที่พุ่งถามตัวเองว่าเฮ้ยเสียใจฉะนั้นกลับก็ตัดสินใจชึบแล้วก็ทำเลยค่ะ
1: ตัดสินใจนานไหม
2: อันนี้เรียนตามตรงว่าแผนน่ะมันไม่นานเพราะเป็นแผนชีวิตที่วางไว้แล้วค่ะแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยก็ใช้เวลาระดับหนึ่งแต่เนี่ยค่ะคำถามสุดท้ายในตัวเองก็คือว่าถ้าเราไม่กลับมาเราเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ทำสิ่งนี้ไหมแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจได้เลยในครั้งนั้นค่ะ
1: ค่ะจากนั้นก็เลือกเดินทางกลับบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: บอกพิกัดนิดนึงนะคะว่าสวนของน้องบุ้งนี่อยู่พิกัดตรงไหนของระนอง
2: อ
1: ๋
2: อสวนอยู่ตรงนั้นเขาจะเรียกว่าบางกลางค่ะจริงๆอยู่ในอำเภอเมืองระนองเลยซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะก็อยู่ตรงก่อนเลยตรงโครงการ5ค่ะไปนิดนึงค่ะอยู่ตรงช่วงเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นซอยสุภโชคอะค่ะก็เข้าไปสุดซอยก็จะเป็นสวนที่บ้านค่ะ
1: สุดซอยเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: พิกัดง่ายๆนะคะ
2: ง่ายมากค
1: ่ะก็พิกัดตรงนี้คือถ้าว่าตั้งหลักจากสวทระนองเนี่ยท่านผู้ฟังค่ะก็จะต้องผ่านไป3 จุดยูเทิร์น นะคะจุดยูเทิร์นที่3นะคะแล้วก็ขับไปนิดนึงนะคะก่อนจะหาซอยได้เลยนะคะหรือว่าก่อนจะถึงปั๊มน้ำมันนะคะซอยจะอยู่ในช่วงพิกัดตรงนั้นกันค่ะในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์สู่มาตรฐานระดับประเทศนี่ก็ต้องบอกว่าคิดใหญ่เลยนะคิดใหญ่เลยนะแต่ด้วยประสบการณ์นะคะที่ได้มาจากบรรพบุรุษแล้วแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานครเนี่ยจนจบมหาวิทยาลัยจนทำงานตรงนี้ก็อยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะว่าการตัดสินใจตรงนี้นะคะมีคนทักนะมองว่าจบระดับปริญญาโทแล้วนี่ทำไมถึงกลับมาลุยโคลนลุยสวนกันตรงนี้มีคนถามตรงนี้ไหมคะ
2: โชคดีมากๆค่ะที่ครอบครัวเข้าใจค่ะมุ่งว่าสิ่งสำคัญคือครอบครัวเลยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะทำแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจอะค่ะฉะนั้นก็เลยเป็นโชคดีที่ไม่ได้มีใครขัดขาหรือไม่ได้มีใครภายนอกมาถามว่าเฮ้ยทำไมถึงกลับล่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโชคดีมากที่ไม่ได้เจอสิ่งนั้นนะคะเราก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันจริงๆมันสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในอาชีพการเป็นเกษตรกรหรือว่าชาวสวนคนนึงได้เหมือนกันค่ะ
1: อยากจะให้เล่านิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบมาแล้วว่าน้องบุ้งนี่ได้หันกลับมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะอยากจะทราบว่าเส้นทางการพิชิตตราสัญลักษณ์ออร์แกนิกไทยแลนด์มันเป็นเส้นทางที่ยากไหมเพราะว่ากลับมานี่คือจากคนที่ เรียนนะคะเรียนแต่ตอนเด็กๆนี่เคยช่วยงานในสวนไหมฮะน้องบุ้ง
2: จริงๆแค่เล่นเลยค่ะ
1: แค่เล่นนะคะแต่ตอนนี้กลับมาทำจริง
2: ใช่
1: ทำจริงแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์ตรงนี้กันด้วยก็อยากจะเล่าถึงเส้นทางตรงนี้สักนิดนึงจะได้เป็นการจุดประกายสำหรับหลายคนที่ต้องการจะเริ่มต้นตรงนี้กันค
2: ่ะสำหรับของบุ้งเองอะค่ะที่จริงๆแล้วอะตั้งแต่อดีตคือสวนนี่น่าจะมากกว่า100ปีแน่นอนค่ะไปดูต้นไม้อะไรอย่างงี้ที่สวนได้นะคะแล้วก็เป็นอินทรีย์มาตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราแล้วอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอมาถึงรุ่นตัวเองแม่พอบรรพบุรุษส่งต่อมาที่แม่อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นแม่ก็ทำอินทรีย์มาตลอดค่ะคือเราเห็นพอมาถึงรุ่นของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้การเป็นอินทรีย์อันเนี้ยค่ะมันชัดเจนมากขึ้นมันกระจ่างมากขึ้นแล้วในมุมที่เราจะทำการตลาดในอนาคตด้วยในมุมที่เราจะทำให้มันเป็นธุรกิจมากขึ้นอะค่ะอะไรคือการันตีที่จะช่วยให้ส่วนเราอะค่ะมันคือสิ่งที่แบบเหมือน 100% ออร์แกนิกจริงๆเราก็เลยหาวิธีค่ะว่าทำยังไงดีนะให้ลูกค้าเองก็เชื่อถือในความเป็นออร์แกนิกของเราจริงๆเราไม่ได้แค่พูดว่าเฮ้ยเราเป็นสวนอินทรีย์นะตอนนั้นก็เลยลองหาว่าดูว่าแล้วมีหน่วยงานไหนบ้างที่ช่วยในมุมการแบบเข้ามาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็ติดต่อไปที่เกษตรก่อนแล้วก็โยงมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาค่ะเขต7ตรงนั้นเขาจะเป็นของกรมวิชาการเกษตรอะค่ะก็ได้ไปติดต่อแล้วก็เจอกับทางทีมงานค่ะทีมงานเนี่ยเขาก็เข้ามาณตอนนั้นนะคะโดยที่การจะเริ่มได้เป็นนะคะก็บอกว่าไม่ง่ายค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีโปรเซสแต่ละสเต็ปของมันนะคะโดยที่ทางแต่โชคดีมากๆก็คือทีมงานทางเกษตรเขาก็น่ารักมากค่ะเขาก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาดูว่าโอเคแล้วแต่ละสเต็ปของการจะเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ของเราอ่ะมันมีจุดไหนที่ยังติดขัดไหมหรือว่ามีจุดไหนที่เราต้องเสริมเพิ่มค่ะอย่างอาทิเช่นนะคะในการทำออร์แกนิกจริงๆในการจะได้มาตรฐานนะคะเราจะต้องมีบัฟเฟอร์โซนก็คือเหมือนสมมติว่าเรามีแปลงสี่เหลี่ยมนะคะเราอาจจะต้องมีโซนที่เป็นฝั่งรั้วใบรั้วต้นไม้สูงขึ้นมาเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเนี้ยให้ติดต่อทางเกษตรได้ค่ะเขาจะช่วยตรงนี้ได้หรือว่าการกำจัดศัตรูพืชเรามีวิธีการทำยังไงอย่างเช่นของที่สวนนี่เป็นมาตลอดนะคะก็คืออย่างคุณพ่อก็จะเป็นคนตัดหญ้าอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนดูแลเรื่องความเรียบร้อยของสวนซึ่งพวกเนี้ยค่ะบางทีเนี่ยมุ่งมองว่าคนอาจจะมองข้ามพอคิดว่าเฮ้ยเราแบบเหมือนใช้ยาฉีดหญ้าก็ได้ยาฆ่าหญ้าก็ได้แต่จริงๆพวกนั้นนะคะมันคือการทำลายระบบนิเวศในภาพรวมเลยนะคะเลยมองว่าในมุมการทำพวกอินทรีย์อะค่ะมันก็เลยเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเราในการให้เราได้การันตีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนั้น
1: ค่ะนี่คือเส้นทางนะคะตรงนี้กันแล้วก็ในเรื่องของการสร้างมูลค่าอัตลักษณ์ระนองจากผักพื้นบ้านสู่สินค้าพรีเมียม
2: ค่ะ
1: ตรงนี้นี่ก็อยากจะให้เล่าสักนิดนึงนะคะในมุมมองในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการสร้างมูลค่าตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง
2: ค่ะต้องอธิบายกลับไปนิดนึงค่ะว่าตอนที่ตัดสินใจกลับมาเนี่ยเราก็มามองและในรุ่นเราว่าจากประสบการณ์ที่เราไปเจอมานะคะเรามองว่าผักเหลียงอ่ะมันจะดึงมาเป็นไฮไลท์ของสวนได้เพราะว่าจากเพื่อนๆหรือว่าคนที่เราไปเจอในกรุงเทพนะคะเขาทุกคนแบบเลิฟผักเหลียงกันมากค่ะเลยทีนี้ก็เลยนอกจากเราทำผักเหลียงที่เป็นแบบสดขายแล้วนะคะเราก็จะมีทำขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่านั่นก็คือซอสเพรสโต้ผักเหลียงค่ะซึ่งอันเนี้ยเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราชอบค่ะจากที่เราชอบทานอาหารอิตาเลียนอยู่แล้วนะคะเรามองว่าซอสเพรสโต้มันทานง่ายค่ะไม่ว่าจะเอาไปทำไปทาขนมปังหรือว่าจะเอาไปทานกับพาสต้าหรือว่าทานกับสลัดอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำพริกแพงได้หลายอย่างตอนนั้นก็เลยจุดประกายว่าก็เอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยแหละมาเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่สวนเรามีค่ะก็เลยออกมาเป็นซอสเพรสโต้ผักเหลียงซึ่งมั่วก็พยายามใช้วัตถุดิบของโลโก้ด้วยนะคะก็คือเราก็เอาจากปกติเนี่ยเขาจะใช้ถั่วฝรั่งเขาก็จะใช้ไพนัทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะในการทำซอสเพรสโต้แต่ว่าเราก็ดึงเม็ดแก้วอยู่ค่ะเอามาทำในซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ช่วยเพิ่มความมันความอร่อยแล้วก็ชูได้ทั้งความเป็นผักเหลียงออร์แกนิกของสวนเล่านะคะของระนองเนาะแล้วก็บวกกับlocal ingredient ต่างๆที่เราใส่เข้าไปค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าเรานี่เป็นเมืองกาอยู่หวานกันด้วยนะคะก็เลยใส่ตรงนี้เข้าไปด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็เพื่อที่จะให้เป็นความแตกต่างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการชูโรงผักเหลียงตรงนี้นะคะคือปกตินี่พี่อ้อจะเห็นนะคะเยาวชนในระนองนี่ก็จะมีการดัดแปลงเป็นผักเหลียงอบชีสนะคะอบชีสแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงนะคะในมุมมองตรงนี้ซอสเพรสโต้ผักเหลียงคือตอนนี้มีวางจำหน่ายหรือยังคะน้องบุ้งคะ
2: จริงๆหลักๆของทางสวนนะคะเราจะขายเป็นออนไลน์เป็นหลักค่ะพี่อ้อก็คือจะมีลูกค้าประจำอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะสั่งเข้ามาก็คือสั่งแล้วเราก็จะทำเหมือนตอนนี้ยังเป็นเบสแบบโฮมคุกอะนะคะก็ทำแบบชิ้นใบชิ้นอยู่เพื่อให้แบบมันอร่อยมันสดที่สุดเท่าที่เราจะแบบทำให้ลูกค้าได้ทานแล้วเขามีความสุขไปด้วยค่ะ
1: ค่ะใส่ใจใส่ความรักลงไปด้วย นะคะ ในซอสเพรสโต้ผักเหลียงคือจริงๆแล้วนี่คือกระแสการตอบรับของผู้บริโภคนะคะที่สนใจเพรสโต้ผักเหลียงนี่จะเป็นในพื้นที่ไหนนะคะที่สั่งเข้ามากัน
2: ที่สั่งเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นทางกรุงเทพค่ะก็จะมีจริงๆก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆอะไรที่ออฟฟิศเดิมด้วยนะคะเพราะว่าก็จะเป็นขวดอาจจะเป็นยังเจนลงมานิดนึงที่อาจจะชอบทานพวกอะไรใหม่ๆแล้วก็มันเอาไปทานง่ายค่ะที่บอกว่าทาขนมปังกินเป็นอาหารเช้าได้เลยหรือว่าเอาไปแบบราดสลัดกินเป็นมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เฮลตี้ด้วยค่ะ
1: แล้วก็ในเรื่องของโมเดลธุรกิจและการตลาดนี่ตอนนี้มีแนวทางตรงนี้ไหม
2: จริงๆตอนนี้โมเดลเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดอะค่ะก็นอกเหนือจากการที่เราทำเกษตรแล้วใช่ไหมคะบุ้งก็มีทำคล้ายๆกับคือที่บ้านนะคะคุณแม่เนี่ยเขาจะทำอาหารอร่อย ทีนี้เราก็เลยดึงสิ่งที่เป็นอันนี้มองเป็นโมเดลใหม่อันนึงที่เราทำมานะคะแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีก็คือเราก็ดึงวัตถุดิบในสวนซึ่งเราเป็นอินทรีย์อยู่แล้วนะคะออกมาแล้วเราก็เอามาทำครีเอทเป็นเมนูอาหารซึ่งเมนูต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่เราทำทานที่บ้านอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ทำเป็นส่งเดลิเวอรี่เป็นแบบอาหารใต้สไตล์ระนองค่ะมรดกจากสวนถึงบ้านเดือนละครั้งแล้วเราก็ให้พรีออเดอร์ลูกค้าเนี่ยก็จะพรีออเดอร์มาก่อนแล้วเราก็ค่อยส่งตามวันที่เราแจ้งค่ะโดยที่เราก็ใช้วิธีการขนส่งแบบที่เป็นรถเย็นค่ะเราก็ส่งไปถึงบ้านลูกค้าเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศนะคะก็สั่งได้ส่งได้แล้วก็ลูกค้าก็ทานได้เลยเราได้ทานสิ่งที่ดีแบบปลอดภัยด้วยเราทำก็คือไม่ใส่พวกผงชูรสไม่ใส่พวกสารปรุงรสอะไรเลยค่ะหมายถึงว่าให้เป็นรสธรรมชาติค่ะแล้วก็ทำจากวัตถุดิบอินทรีย์ในสวนบวกกับโลคอลอินกรีเดียนเหมือนกันก็คือเราก็หาพวกปลาสด พวกประมงพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดึงพวกนั้นนะคะออกมาทำแล้วก็ครีเอทมาเป็นเมนูที่เหมือนส่งให้ลูกค้าทานได้ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเมนูได้ไหม
2: ได้เลยค่ะอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะเราจะดูเป็นซีซันอลค่ะพี่อ้อยอย่างเช่นช่วงเนี้ยสับปะรดที่สวนออกเยอะค่ะแล้วเมนูเด็ดของคุณแม่ก็คือคั่วส้มสับปะรดค่ะซึ่งเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าที่กรุงเทพเองก็ไม่เคยทาน ค่ะเขาก็ได้ทานแบบคั่วส้มสับปะรดสไตล์ละนองจริงๆ ที่เราทำส่งไปหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีไอ้ตัวยอดส้มแป้นขี้ม้าค่ะ ออกเยอะใช่ไหมคะ แล้วที่บ้านเนี่ยคุณแม่เขาก็จะทำเป็นเมนูหมูสับผัดเครื่องแกงคุกใบส้มแป้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกค้าก็ชอบกันมากค่ะหรือว่าเมนูเบสิกเลยของสวนเราก็คือตัวผักเหลืองผัดไข่อันนี้ค่ะเราก็มีทำอยู่ในนั้นด้วยหรือว่าบางช่วงมีพริกไทยอ่อนออกเราก็เอามาทำครีเอทมาเป็นแกงเขียวพริกปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเมนูแบบทานไม่ยากแล้วก็ลูกค้าได้ลองสิ่งใหม่ๆที่เขาอาจจะไม่เคยกินในกรุงเทพค่ะ
1: อ๋อค่ะคือว่าเราจะดูวัตถุดิบในช่วงฤดูกาลนั้นว่ามีอะไรออกมา
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ในสวน
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องในสวน
2: ก็มีอะไรออกมา
1: เป็นหลักนะคะว
2: ่
1: ามีอะไรออกมาแล้วก็จะทำเมนูขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ของลูกค้ากันด้วยแล้วก
2: ็
1: ลูกค้าก็ตอบรับตรงนี้กันด้วยก็แบบเป็นฟรีซแช่แข็งไปใช่ไหมคะ
2: บุ้งจะทำเป็นเหมือนอาหารสดแล้วแช่เหมือนเราแช่ช่องชิลค่ะพี่ออหมายความว่าสมมติว่าเราทำแล้วเราส่งเลยใช่ไหมคะลูกค้าได้รับอีกวันนึงไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะก็จะเหมือนลูกค้าแช่ได้กินอาหารที่แบบเหมือนเราทำสดๆแต่ว่าเราแช่เย็นมาให้แล้วค่ะไม่ได้ฟรีซค่ะ
1: ค่ะแค่ฟังที่ก็รู้สึกเริ่มหิวแล้วนะคะเนี่ย
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นี่มีการเปิดบ้านให้จองทานข้าวที่บ้านไหมเพราะตอนนี้ก็ทราบว่ามีเมนูต่างๆแล้วที่ส่งไปนะคะ
2: ค่ะ
1: นะคะตอนนี้ก็ถ้าว่าสนใจจะทานที่บ้านตอนนี้มีเปิดไหมคะ
2: จริงๆมีทำเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะพี่อ้อก็คือช่วงที่ฝนไม่ค่อยตกนะคะแล้วมีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเปิดต้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หัวหน้าเก่าตอนที่สมัยทำงานนะคะตอนนั้นแกมาเที่ยวที่ระนองแล้วก็แกก็ถามมาเลยค่ะว่าแบบเอ้ยอยากกินอาหารสดๆในสวนทำให้หน่อยได้ไหมอันนี้ก็คือเราก็เอ้ยได้งั้นลองก็ลองทำค่ะพอลองทำปรากฏว่าพี่เขากับเพื่อนๆที่มาก็แฮปปี้แล้วก็เราก็เลยลองครีเอทออกมาซิฉะนั้นก็ทำเป็นมาทานข้าวที่บ้านชาวสวนค่ะซึ่งตอนเนี้ยมุ้งเปิดเป็นช่วงของไฮซีซั่นก็จะเป็นช่วงประมาณตุลาถึงมีนาค่ะแล้วก็จะเปิดอาทิตย์ละ3วันแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกค้าได้มาทานแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีผักอะไรช่วงนั้นอาจจะมีเรามีปลูกพวกแบบผักอะไรนะคะผักอินทรีย์พื้นบ้านผักแบบถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำเป็นเมนูที่มันเหมาะในการจะมาครีเอทเมนูเหมือนกันแล้วก็ปลาทะเลสดๆประมงพื้นบ้านละนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกติ๊กเมนูมาก่อนแล้วเราพอมาถึงก็สามารถทานอาหารสดๆของเราได้เลยค่ะ
1: คืออยากจะนำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะว่าในส่วนของระนองเองนี่จะมีประมงพื้นบ้านที่ไปหาปลาทุกวันนะคะแล้วก็ชาวระนองเองก็จะได้รับประทานปลาสดๆตรงนี้กันแล้วก็ในตรงนี้ล่ะค่ะที่น้องบุ้งได้ดึงเอาจุดเด่นของความเป็นระนองไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะคะก็ในระนองแล้วก็ในเรื่องของพริกแกงใต้กะปิแท้สไตล์ระนองก็ทราบว่ามีตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้คืออยากจะช่วยชุมชนเพิ่มอะค่ะโดยที่ในมุมของบุ้งเนี่ยบุ้งพอลูกค้าอันนี้บุ้งมองจากลูกค้าเป็นหลักนะคะพอลูกค้าเขาซื้อผักเลี้ยงแล้วเนี่ยอะไรที่มันสามารถเติมให้เขาสามารถทำครัวของเขาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นทำเมนูของเขาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วทำไมเราถึงไม่เอาของอนองดีๆอะมาเสริมเข้าไปล่ะอันเนี้ยก็เลยซีเล็กพวกกะปิอร่อยนะคะแล้วก็พริกแกงที่คุณแม่ใช้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาเพิ่มมูลค่าในการรังสรรค์ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกสิ่งเหล่านั้นได้เติมเข้าไปจากนอกจากการซื้อผลิตผลทางการเกษตรค่ะแล้วเราก็ได้ช่วยชุมชนเล็กๆของเราไปด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คือนอกจากว่าแบบคือทำตามความฝันของเราแล้วนี่ก็ยังช่วยในเรื่องของสินค้าในท้องถิ่นกันด้วยในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกแห่งแรงบันดาลใจและบทเรียนก้าวต่อไปนี้เป็นอย่างไรคะ
2: ก้าว ต่อไปของสวนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของความมุ่งมั่นตั้งใจอะค่ะเราสวนมรดกเนี่ยอยากเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แบบสร้างสรรค์นะคะที่เราสวนเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ที่เราอะอยากจะยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรอะค่ะให้มากขึ้นโดยที่เรามีวิถีเกษตรอย่างยั่งยืนที่เรามองว่าเราทั้งเราเองที่เป็นผู้ปลูกแล้วก็ผู้ทานนะคะแล้วก็ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กับมันนะคะยั่งยืนไปด้วยกันก็เลยมองว่าเหมือนเป็นสิ่งที่เรามองภาพใหญ่ในอนาคตของเราเราอยากทำแบบนั้นนะคะพี่อ้อ
1: ค่ะก็ถือว่าในเรื่องของความยั่งยืนทางอาหารความมั่นคงทางอาหารนี่น้องบุ้งมีนะคะเต็มที่เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของในส่วนของน้องบุ้งเนี่ยก็ทราบมาแล้วว่าจะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เป็นพืชผักต่างๆที่เป็นออร์แกนิก

0: ว่าเอ๊ะเขาจะเป็นลักษณะยังไงคือเขาจะหอม
1: ค่ะ
0: แต่กลิ่นเขาจะลึกกว่ามะลินะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะกลิ่นเขาจะลึกกว่ามะลินะคะแล้วแต่ว่าใครที่ต้องการจะได้สัมผัสตรงนี้นี่นะคะที่สวนของน้องบุ้งก็มีนะคะตรงนี้กันนะคะก็ให้บอกนิดนึงว่าในฐานะเป็นเจ้าของสวนนี่ชื่อสวนชื่ออะไรคะ
1: สวนมรดกค่ะ
0: ค่ะโอ้จำกันง่ายๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีช่องทางในการเข้าไปติดต่อหรือยังไงที่ไหนบ้างเอ่ยมี
1: อ๋อมีค่ะก็จะมีทาง Facebook นะคะก็คือมรดกเลยค่ะมรดกการ์เด้นค่ะสะกดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี LINE Official ค่ะก็จะเป็น @มรดกค่ะแล้วก็จะมีทาง Instagram อะไรเงี้ยค่ะก็มีเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะช่วยขึ้นให้ด้านถ่ายได้ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยนะคะต้นกล้าคืนถิ่นของระนองอีกต้นหนึ่งที่กลับมาแล้วใช้ระยะเวลากี่ปีแค่นี้ในการกลับมาตรงนี้ในการเริ่มเลย
1: ตอนนี้เข้าปีที่3เองค่ะพี่ออยังถือว่าเป็นสเตจแบบกำลังเริ่มนะคะมุ่งมองว่าก็โอเคเลยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องให้กำลังใจ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจหลายๆท่านที่อยากจะกลับมานะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่กระบี่ภูเก็ตพังงาระนองคือมรดกที่บรรพบุรุษของเรามีไว้ให้มีมากมายทีเดียว
1: ค่ะ
0: เราไปเรียนรู้นะคะในเรื่องประสบการณ์ต่างๆนี้ภายนอกกันแล้วแต่ว่าได้กลับมานี่ก็จะช่วยพัฒนาจังหวัดของเราด้วยนะคะมีอะไรจะฝากนะคะถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในช่วงนี้ไหมคะในช่วงท้ายๆรายการเลย
1: สำหรับจริงๆก็คือในมุมของคนทำเกษตรนะคะก็อยากให้อุดหนุนสินค้าเกษตรกันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากให้ทางภาคเกษตรเองอะค่ะเราที่เป็นเกษตรกรนะคะหันมาทำอินทรีย์กันเยอะๆนะคะเพราะมุ่งมองว่าในนอกจากที่เราเองที่เป็นคนปลูกอะจะมีสุขภาพที่ดีแล้วอะเรามุ่งมองว่ามันสามารถส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะไปให้คนอื่นๆได้จากผลิตผลดีๆที่เรามีอะค่ะโดยที่คือมองว่าในมุมของการทำเกษตรอะค่ะสำหรับส่วนมรดกที่เราตั้งใจก็คือเราอยากเป็นหนึ่งในการสร้างอาหารหนึ่งในปัจจัย4นะคะโดยที่เราทำให้ลูกค้าหรือว่าคนที่ทานของเราอะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มันคือหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ดีที่เราเป็นส่วนเล็กๆที่สามารถเข้าไปช่วยตรงนั้นได้อะค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะ
0: ถ้าว่าสนใจติดต่อช่องทางเหมือนที่เราบอกไว้
1: ได้เลย
0: ทาง Facebook นะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะมรดก
1: การ์เด้นค่ะสวนมรดกเซิร์ชได้เลยค่ะน่าจะขึ้นเลย
0: สวนมรดกแล้วมรดกการ์เด้นกันนะคะค่ะขอบคุณน้องบุ้งหรือคุณปณิตาสันคุณากรเจ้าของสวนมรดกมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะที่ได้มาพูดคุยกันตรงนี้ในการพลิกสวนวิถีอินทรีย์นะคะก็เป็นต้นกล้าอีกต้นหนึ่งของระนองที่คืนถิ่นเข้ามาในระยะเวลา3ปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปนะคะได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชูโรงของผักเหลียงเป็นซอสพริสโต้ผักเหลียงนะคะแล้วก็ชาดอกกาแฟกันด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองขอร่ำลากันไปก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 จบลงเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้อภิสราคงมณีพร้อมด้วยน้องบุ้งนะคะขอลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรตัญญาครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
0: ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
9: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดขหายุสมธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติโรงพลังศาสนิกถวายพระพรชัยมงคลมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี
10: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยช่วงเช้าเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณเขื่อนท่าพยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเย็นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมพร้อมร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่3มิถุนายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและ AI พร้อมลดขั้นตอนเอกสารเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคพ.ได้เห็นชอบกันกับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง 2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ7ด้านเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรในแต่ละกลุ่มทั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้บริหารและผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจและสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยตั้งเป้าว่าภายในปี2570ข้าราชการจะสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมกนิกาแก้วใสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
15: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
16: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
15: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
18: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งทั้งอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง

0: คมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ

0: เด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี
1: ขอถวายอธิรวาสราชยศเป็นบาทกบฏพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพทรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 โดยประมาณถึง 11:00 นะครับก็ช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกัน4จังหวัด5สถานีครับได้แก่โสทภูเก็ตของเรานะครับโสทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับโสทกระบี่แล้วก็สวทระนองนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตวีระใสผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับ
3: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

ื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้เรากลับเข้าสู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับกับรายการเล่าข่าวนามันนะครับก็ข่าวแรกนะครับผมมาเริ่มกันที่ข่าวจากส่วนกลางนะครับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจัดพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับที่วัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครครับโดยได้มีท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับหัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนที่มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับภายในงานนะครับรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จะแสดงพระราชประวัติครับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัดอันงดงามนะครับรวมถึงนิทรรศการประวัติวัดราชาธิวาสวิหารด้วยนะครับผมที่อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4ครับนอกจากนี้นะครับยังได้ชมการสาธิตทางวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าชุมชนจากพื้นที่ต่างๆด้วยครับทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจึงได้ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเลยนะครับผมมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะครับซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับที่วัดราชาธิวาสวิหารนะครับผมก็ง่ายๆคือตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมกันได้นะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับผมที่พลาดไม่ได้เลยนะครับมีหลายกิจกรรมด้วยกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกิจกรรมแรกเลยก็คือในการเรื่องของการชมโบราณสถานและก็ศิลปกรรมสำคัญต่างๆนะครับผมภายในวัดซึ่งช่วงเวลานะครับที่จะเปิดก็คือช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานั่นเองนะครับผมหรือก็คือช่วงบ่าย2ถึง5โมงนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4ครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับหรือก็คือ10โมงถึง1ทุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์อีกอย่างนึงเลยก็คือกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดครับท่านผู้ชมครับซึ่งจะเป็นแต่ละจุดเนี่ยจะมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดครับรวมถึงนะครับผมมีการให้เราเนี่ยครับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าที่ผู้ที่เดินทางไปในงานเนี่ยได้เลือกซื้อสินค้าชุมชนอาหารแล้วก็ชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยแบบหลายๆเรื่องมากๆเลยนะครับผมผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเอาละครับผมขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้ยังไงก็เราพยายามผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่นะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นนะครับยกระดับผ้าไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่สากล นะครับผมโดยท่านสุรไทยเลิศเกษมนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการแล้วก็งานเสวนาวิชาการแฟชั่นผ้าไทยครั้งที่1ครับที่ภาคเหนือนะครับผมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับผมโดยมีนายรัฐพลนราดิศรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับผมดร.ศิรินดาจามรมานนะครับผมขออนุญาตนะครับที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับผมแล้วก็ท่านสิริชัยทหารานนท์นะครับผู้ก่อตั้งแบรนด์เทียเตอร์นะครับร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับท่ามกลางนักศึกษานักออกแบบนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานบอกเลยว่าคึกคักมากๆเลยนะครับงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานครับในการนำผ้าไทยมาออกแบบแฟชั่นขั้นสูงนะครับผมแล้วก็ต่อยอดโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับให้ก้าวไกลไปถึงประเทศฝรั่งเศสนะครับไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้นะครับผมก็คือการจัดแสดงผลงาน10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบนะครับผมก็มี10ชุมชนดังนี้นะครับคืออู่ใหม่ไทยนะครับกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบาง บ้านตองนะครับผมจังหวัดลำพูนนะครับบริษัทไทยซิลเวอร์เลทจำกัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับกลุ่มทอมนโทนะครับผมจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูครับชัตุวันไทยซิลนะครับผมหรือชัตถาวันนะครับจัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการนะครับจังหวัดกราสินนะครับกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีนะครับกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับและกลุ่มมีดีหน้าทับจังหวัดสงขลาครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละชุมชนนะครับได้โชว์ไอเดียนะครับผมเปลี่ยนผ้าไทยพื้นบ้านให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันครับนอกจากนี้นะครับยังมีแฟชั่นโชว์สุดพิเศษนะครับโดยมีการนำโดยดาราดังนะครับท่านผู้ชมครับมิวสุภสิทธิ์นะครับมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่พลาดงานที่เชียงใหม่ไปก็บอกเลยว่าไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะกรมประชาสัมพันธ์นะครับเตรียมลุยจัดกิจกรรมนี้อีกทั้ง3ภาคเลยนะครับได้แก่ภาคใต้นะครับผมที่จังหวัดสงขลานะครับวันที่6ถึง8มิถุนายนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับผมส่วนทางด้านภาคอีสานก็จะเป็นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงวันที่9ถึงวันที่21มิถุนายนนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่มากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่ภาคกลางนะครับที่กรุงเทพมหานครวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะครับใครที่สนใจงานนี้นะครับก็ลองวางแผนกันดูนะครับว่าจะไปที่ภาคไหนดีนะครับผมใครที่อยู่ภาคใต้ก็สงขลาวันที่6ถึงวันที่8นี้นะครับอีก 4-5 วันเนาะก็สามารถไปกันได้นะครับภาคอีสานก็ต่อเนื่องจากภาคใต้เลยนะครับผม9ถึง21มิถุนายนก็ไปกันได้ครับแล้วก็ภาคกลางวันที่11ถึง13สิงหาคมครับเอาละครับก็พักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วก็กลับมาติดตามข่าวประเด็นร้อนในช่วงที่2หลังจากฟังเพลงเพราะๆกันนะครับ
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

เอาละครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับผมกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับมาต่อกันอีกสักนิดนึงนะครับผมก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เราเพิ่งได้เปิดใช้งานไปวันแรกในเมื่อวานนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับใครที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเอาไว้นะครับก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับว่าวันนี้เป็นเมื่อวานเป็นวันแรกแล้ววันนี้จะเป็นวันที่2แล้วซึ่งเราจะมีวงเงินให้เราใช้เพิ่มเติมต่อจากเมื่อวานเป็นในวันนี้นะครับผมก็คือ200บาทใครที่ใช้หมดไปแล้วเมื่อวาน200วันนี้ก็คือวงเงินกลับเข้ามาแล้วนะครับใครที่เล็งเอาไว้ว่าจะใช้ที่ไหนก็อย่าลืมไปใช้กันนะครับผมส่วนล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็แอบมาโพสต์สะกิดเตือนใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วนนะครับ60 40นะครับผมเงื่อนไขง่ายๆเลยนะครับก็คือจ่ายตามที่โครงการได้กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งใครที่เล็งร้านไหนเอาไว้ก็ลองไปถามพ่อค้าแม่ค้าดูนะครับผมว่าสมมติราคาสินค้า100บาทเราจะต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าจะเก่งคำนวณนะครับถ้าเราไม่ถนัดก็ฮัลโหลพ่อค้าแม่ค้าครับวันนี้เราจะไปกินร้านนี้ที่ร้านต้องเติมเงินเท่าไหร่นะครับผมเพื่อที่จะสามารถใช้จ่ายได้ตามเป้านะครับผมก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีมากๆส่วนตัวผมเองเนี่ยเมื่อวานแอบไปใช้มาแล้วนะครับคือพอวันที่1เนี่ยตั้งเป้าไว้เลยนะครับผมว่าฉันจะไปกินบุฟเฟ่นะครับผมร้านปิ้งย่างร้านหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากๆพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ได้ไปสัมภาษณ์มานะครับว่าที่ร้านมีคนที่เข้ามาใช้บริการเยอะเพิ่มขึ้นไหมนะครับผมซึ่งปกติแล้วที่ร้านเนี่ยครับได้บอกว่าจริงๆแล้วลูกค้าที่ร้านนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวต่างชาติต่างๆรัสเซียหรือว่าที่มาจากภายนอกประเทศนะครับแต่จะไม่ใช่คนไทยซะส่วนใหญ่แต่หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสเปิดนะครับผมคนไทยเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นครับเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าร้านปิ้งย่างร้านนี้นะครับเป็นค่อนข้างที่จะมีราคาประมาณนึงเลย มีความพรีเมียมซึ่งจริงๆพวกชาวภูเก็ตอ่ะพร้อมอยู่แล้วแหละที่จะใช้จ่ายแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาที่ร้านนี้เท่าไหร่นะครับผมที่เป็นคนไทยนะครับเพราะว่าก็ราคาค่อนข้างสูงแต่พอเป็นที่มีไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยคนได้มีโอกาสที่จะแบบได้เข้ามาทดลองเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสก็ช่วยออกตั้ง200บาทถูกไหมครับผมก็เชื่อลดราคาแบบค่าใช้จ่ายค่ากินเนลนั้นไปซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าวันนั้นนะครับผมเขาบอกว่าคนไทยเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็มีผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่อุปสรรคปัญหาที่ได้เจอที่ลองสัมภาษณ์มาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คือประชาชนหรือผู้ที่ใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเติมเงินเท่าไหร่นะครับผมคือเป็นเงินส่วนตัวเองอะที่ต้องออกเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างปกติที่เป็นโครงการคนละครึ่งพลัสมันคิดคำนวณง่ายถูกไหมครับก็คือ50รัฐ50เรา50นะครับผมแต่ตอนนี้รัฐจ่าย60บาทเราจ่าย40บาทจริงๆแล้วผมก็มีวิธีแนะนำนะว่าให้แบบตีกลมๆไปเลยง่ายๆวันนึงเนี่ยรัฐมีให้เรา200เราเติมเงินเข้าไป140บาทวันนั้นนะครับผมเราสามารถใช้สิทธิ์ประมาณ340บาทได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสินค้าราคาเกิน340บาทเราก็ซื้อขายได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าเราก็เติมเงินส่วนต่างเข้าไปสมมุติว่าราคาทั้งหมด400บาทแต่ในวันนั้นเนี่ยสิทธิ์ที่เราใช้ได้คือ340บาทเราก็เติมส่วนต่างอีก60บาทเข้าไปให้เป็น400บาทได้นะครับเอาง่ายๆผมพยายามให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ตอนนี้ครับเติมเงินเข้าไปเหมือนครั้งก่อนก็ได้ครับเพราะว่ายังไงแล้วเงินส่วนที่เหลือในนั้นเราก็เอามาใช้จ่ายแบบสแกน QR code จ่ายซื้อสินค้าทั่วไปได้เหมือนกันนะครับก็อยากจะให้ลองนำไปใช้กันดูบางคนคิดว่าเออยากจังเลยคำนวณยากจังจะใช้ดีไหมนะครับผมลองใช้ก่อนครับรับรองว่าเพลินแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานวันแรกผมใช้เต็มวงเงินเรียบร้อยเลยผมยังคิดอยู่นะว่าเนี่ยเขาบอกว่าคือที่รัฐบาลได้กำชับมาว่า1เดือนเนี่ยพยายามใช้ให้หมด 1,000 บาทแต่สำหรับผมผมคิดว่าอาทิตย์นึงผมน่าจะหมดอ่ะจริง 1,000 บาทนะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับผมว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราลดภาระค่าของชีพได้นะครับใครที่เหมือนว่าไม่อยากจะเอาไปใช้ในเรื่องของการกินซะส่วนใหญ่ก็
ไปซื้อของใช้ได้นะครับผมจะจานชามถ้วยหม้ออะไรอย่างเงี้ยครับร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับผมอ้ออีกวิธีนึงอีกเรื่องนึงก็คือจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าร้านไหนเปิดให้บริการในโครงการไทยช่วยไทยบ้างเราสามารถเข้าไปที่แอปเป่าตังได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ตรงโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยมันจะมีเป็นแบนเนอร์เป็นช่องที่เราคลิกเข้าไปว่าค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งตัวแบนเนอร์ตัวนั้นพอเรากดเข้าไปใช่ไหมครับมันจะอ้างอิงจากพิกัดที่เราอยู่นะครับผมอย่างของผมเนี่ยอยู่ภูเก็ตใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าโอ้รอบตัวผมมีร้านอะไรที่อยู่ใกล้เคียงบ้างก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับลองไปสำรวจลองไปใช้กันดูไม่ยากครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับเอาล่ะมาที่อีกเรื่องนึงกันดีกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่1มิถุนายนก็เป็นวันแรกเช่นกันที่รัฐบาลได้เริ่มโอนเงินเพิ่มวงเงินช่วยเหลือนะครับค่าครองชีพให้อีก700บาทนะครับผมต่อคนต่อเดือนนะครับทำให้จากเดิมที่เคยได้300บาทเนี่ยก็ตอนนี้กลายเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเต็มๆเลยนะครับก็เท่าๆกับคนที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะใช้ง่ายกว่าเนาะนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้รัฐบาลจัดให้เต็มๆยาวๆ4เดือนเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569นั่นเองครับที่สำคัญนะครับใครที่มีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปต่อคิวลงทะเบียนใหม่ให้ปวดหัวนะครับถือบัตรเดินเข้าร้านธงฟ้าได้เลยหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็สแกนหน้าใช้จ่ายได้ทันทีเลยครับบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับผมที่มีการสำรวจออกมาก็ต้องบอกเลยว่าคึกคักแบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้นะครับว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีเขาเรียกว่าทั้งวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบต่างๆถูกไหมครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าภาพรวมในการใช้จ่ายเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมคึกคักมากๆเลยนะครับพี่น้องประชาชนก็พากันออกมาไปซื้อของจำเป็นในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชนะครับน้ำปลาซึ่งส่วนเนี้ยคนนิยมซื้อมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเอามาตุนไว้ลดค่าใช้จ่ายกันแบบเยอะมากๆนะครับหลายคนก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะว่าแบบเหมือนเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือจริงๆครับสำหรับคนที่ไม่มีก็คือไม่มีจริงๆมาตรการตรงนี้ครับช่วยเหลือใครได้หลายๆคนมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่จับจ่ายใช้สอยก็ได้ฝากมาขอบคุณรัฐบาลเช่นกันนะครับว่าเงินก้อนนี้เนี่ยช่วยต่อลมหายใจแล้วก็ลดภาระได้จริงๆนะครับแถมงานนี้นะครับไม่ได้มีแค่คนที่ถือบัตรนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนต่างก็หน้าบานไปตามๆกันเลยนะครับเพราะว่าเพราะยอดขายเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะครับผมเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นกันอย่างคึกคักก็ถือเป็นข่าวดีรับต้นเดือนที่ทำให้เรายิ้มได้จริงๆครับแล้วก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวดีๆเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็นี่แหละครับอยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองกันให้ครบนะครับผมอย่าปล่อยให้สิทธิ์ที่เราลงทะเบียนแล้วเอามาเนี่ยสูญเปล่านะครับผมใช้กันให้เต็มที่นะครับผมเพื่อกระตุ้นตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเองแล้วก็ให้เราเนี่ยลดภาระค่าครองชีพของเราไปด้วยนะครับเอาละครับหมดข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

บเบื้องยุคคนบาทอภิวาทวิมลศรีเทิดไทยราชินีขวัญภูมิสถิตไทยสง่าสมร่มเกล้าประดับด้าวพิสุทธิ์ใสเคียงคู่ภูวนัยเป็นหลักชัยของผองชนเย็นยิ่งพระเมตตาเหล่าประชาทุกแห่งหนสำนึกในกมลทั่วแดนดนสุขสดานถวายชัยพิพัฒน์สุมานัตกะเสมสารเฉลิมมงคลการบันดาลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปัตตานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกับสู่รายการเล่าข่าวดับบันช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็มาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเดิมเลยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับ1มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ 10:15 นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะครับทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับภูเก็ตในพระราชขออภัยครับในพระราชูปถัมภ์นะครับอำเภอเมืองภูเก็ตครับโดยได้มีท่านนิรัตน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนทรงวางพวงมาลัยนะครับถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชราชชนนีนะครับฉะนั้นครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปลาพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพลนะครับคลุมป้ายอาคารสีสิรินทรแล้วทรงปลูกต้นไม้นะครับผมต้นจำปีสีสิรินทรนะครับไปเป็นที่ระลึก1ต้นนะครับนอกจากนี้นะครับได้เสด็จเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนะครับนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนและในโอกาสนี้นะครับทรงใช้ผู้การจีนทรงพระอักษรคำว่าซื่อหลินทงนะครับซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ในภาษาจีนด้วยครับก่อนจะเสด็จไปฉายพระฉายาลักษณ์นะครับร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครูและทรงรับฟังรายงานผลการศึกษาจากนักเรียนทุนครับก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับนั่นเองนะครับการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนี้นะครับสร้างความปลาปลื้มปิตินะครับแล้วก็การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแก่คณะครูนักเรียนและประสบนิกรชาวภูเก็ตอย่างหาที่สุดมิได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ปลาปลื้มใจของชาวภูเก็ตแล้วก็คณะนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับผมเป็นพ้นเลยแหละครับเอาละครับแวะไปที่จังหวัดของเราเหมือนเดิมนะครับผมแต่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมก็เป็นเรื่องของแฟชั่นผ้าไทยท้องถิ่นนะครับผมรวมถึงแฟชั่นต่างๆที่เป็นเขาเรียกยังไงดีแฟชั่นท้องถิ่นที่ไม่ใช่เพียงแค่ของคนไทยเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการผลักดันให้ปังระดับอินเตอร์เลยนะครับผมก็งานนี้นะครับมีชื่อเก๋ๆเลยนะครับว่าอัตลักษณ์ภูสารเลือค่าสินถิ่นภูเก็ตครับบอกเลยว่าแค่ฟังชื่อก็รู้สึกว่าโอ้ลักชัวรี่มากๆแล้วนะครับผมโดยเมื่อวันก่อนนะครับนายธีรพงษ์ช่วยชูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปเปิดงานนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับที่ลานกิจกรรมชั้น1ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองครับงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเอาใจสายแฟชั่นแล้วก็คนรักผ้าไทยนะครับโดยเฉพาะเป็นการโชว์ศักยภาพผ้าลายอัตลักษณ์ของภูเก็ตครับก็บอกเลยว่ามีการนำมาออกแบบใหม่ให้เป็นแบรนด์สินค้าที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อช่วยสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็ทำเงินเข้ากระเป๋าให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับผมที่ทำงานในเรื่องของโอท็อปนั่นเองนะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยเช่นกันนะครับแอปกราฟิปนะครับว่าโครงการนี้นะครับจัดเต็มมากนะครับผมมีทั้งการประกวดออกแบบตราสินค้านะครับบรรจุภัณฑ์แล้วก็ไฮไลท์เด็ดของงานที่ห้ามพลาดเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือแฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่นสวยๆนั่นเองครับกิจกรรมเวิร์กช็อปเพ้นท์ผ้าบาติกด้วยตัวเองด้วยนะครับรวมถึงนิทรรศการผ้าลายภูเก็ตที่หาดูได้ยากมากๆนะครับแล้วต้องบอกว่าเปิดงานวันแรกนะครับปังสุดๆเลยยอดขายทะลุเกิน 50,000 บาทครับโดยร้านที่ขายเป็นแบบเทน้ำเทท่าเลยนะครับ5อันดับแรกก็ลิสต์มาให้ฟังกันนะครับมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอกไม้บานภูเก็ตครับแล้วก็มียิ่งบาติกเพ้นท์นะครับผมเต้าสอขุนเล็กพรีมาเพลนะครับแล้วก็แบรนด์บาบาภูเก็ตนะครับบอกเลยว่านี่คือ5แบรนด์หลักที่ยอดขายพุ่งกระฉูดนะครับผมในงานนะครับคุณผู้ฟังท่านใหม่นะครับผมที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมหรือกำลังไปเที่ยวแถวนั้นนะครับวันนี้ก็2มิถุนายนถือเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วครับแวะไปเชียร์ไปอุดหนุนสินค้าชุมชนกันได้นะครับตั้งแต่10โมงเช้ายิ่งยาวเลยนะครับไปจนถึง2ทุ่มที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะครับไปร่วมภูมิใจกับผ้าไทยผ้าบาติกผ้า พื้นถิ่นของเรากันได้นะครับขยับจากภูเก็ตกันนิดหนึ่งละกันนะไปต่อที่จังหวัดกระบี่ครับก็มีบรรยากาศความอิ่มบุญอิ่มใจมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันนะครับผมโดยเมื่อวันก่อนนะครับที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือที่พวกเราเรียกกันคุ้นหูว่าวัดบางธงนะครับในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับได้มีการจัดพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ท่านอังกูลศิลาเทวกูฏผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานฝ่ายคราวาสนะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการนะครับพุทธศาสนิกชนแล้วรวมถึงด้วยนะครับก็คือนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ร่วมใจกันห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์กันอย่างหนึ่งแน่นเลยแหละครับก็คุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงวัดบางธงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของภาคใต้บ้านเราเลยนะครับเพราะความสวยงามโดดเด่นของพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีสีทองอารามเนี่ยก็สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากมหาเจดีย์พุทธคยานะครับประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับก็ใครที่เป็นสายมูเตลูหรือว่าสายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะครับชอบที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็สามารถลองแวะเวียนกันมาได้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับวัดบางธงกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของสายบุญอย่างที่ได้บอกไปเลยนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มีเขาเรียกว่าได้วางแผนกันมาแวะเวียนนะครับมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตครับก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวกระบี่ทุกท่านด้วยนะครับผมเอาละครับต่อจากจังหวัดกระบี่นะครับขยับกันมาที่จังหวัดระนองนะครับประตูสู่อันดามันของเรานะครับก็เป็นมีบรรยากาศที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สีเขียวนะครับที่สร้างความร่มรื่นนะครับผมโดยเมื่อวันก่อนนะครับณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และก็พี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้นะครับเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นโดยอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาครับเพราะตามมติครม.ได้มีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้นะครับว่าให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเนี่ยเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเพื่อให้พวกเราทุกคนนะครับเห็นความสำคัญของป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองครับสำหรับต้นไม้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ชาวระนองได้ร่วมใจกันปลูกในวันนั้นนะครับคือต้นยางนาครับซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีคุณค่ามากๆเลยนะครับผมนอกจากจะช่วยให้วัดแล้วก็ชุมชนนะครับที่มีความร่มรื่นมีความร่มรื่นมากขึ้นนะครับผมก็ยังช่วยมีในเรื่องของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของเมืองอย่างเมืองฝน8แดด4ของจังหวัดระนองนั่นเองนะครับให้กลับมาสมบูรณ์แล้วก็เขียวขจียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเห็นภาพแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจแทนคนรุ่นหลังจริงๆนะครับพูดเหมือนคนมีอายุเลยนะครับผมก็คือต้องบอกว่าชื่นใจจริงๆนะครับผมเพราะว่าอย่างต้นไม้เหล่านี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเขาเรียกไงโลกของเราต่อไปนะครับผมช่วยในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็การคงอยู่ของมนุษย์เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ท่านผู้ฟังข่าวนี้จบแล้วอาจจะมีแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะแบบเย็นนี้กลับบ้านไปลองหาต้นไม้แบบสักต้นเล็กๆนะครับผมมาปลูกที่บ้านกันดูนะครับเผื่อจะคือคนละไม้คนละมือช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยสร้างเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับก็อีกนิดนึงนะครับผมปิดท้ายที่จังหวัดพังงานะครับก็เมื่อกี้เรามีจังหวัดระนองไปแล้วนะครับจังหวัดกระบี่ไปแล้วเนาะก็พังงานี่แหละครับปิดท้ายนะครับผมก็มาในเรื่องของการเตือนภัยพยากรณ์อากาศกันหน่อยครับเพราะว่าพังงาช่วงนี้บอกเลยว่าลมฝนนี่มาแรงจริงๆนะครับผมตอนนี้นะครับท่านไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้มีการสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอแล้วก็หน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยครับผมแล้วก็ให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมเขาเรียกไงสแตนด์บายช่วยเหลือชาวบ้านนะครับผมตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันก่อน มีเหตุนะครับฝนตกกระหน่ำลงมาเลยอย่างต่อเนื่องทำให้หลายๆพื้นที่ในจังหวัดพังงาเกิดดินสไลด์ครับแล้วก็ต้นไม้บางต้นเนี่ยล้มขวางถนนหลายจุดเลยนะครับผมอย่างช่วงเย็นที่ตำบลทุ่งคาโงกนะครับขอไปถ้าอ่านชื่อผิดนะครับผมอำเภอเมืองพังงาเนี่ยแล้วก็ที่ตำบลท่านานะครับผมอำเภอกะปงนะครับเกิดเหตุต้นไม้โค่นล้มปิดทางสัญจรนะครับแต่โชคดีที่ท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับช่วยกันระดมกำลังนะครับผมจับเลื่อยยนต์ลุยตัดแล้วก็ขนย้ายต้นไม้นะครับผมเปิดทางให้รถสัญจรผ่านไปได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ารวดเร็วมากๆนะครับลงพื้นที่นี่ผมนึกว่าเดอะแฟลชเลยนะครับผมนะแล้วก็คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะเตือนอีกนิดนึงนะครับหน้าฝนทางภาคใต้บ้านเราเนี่ยลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกชุกเลยขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับหลีกเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็การจอดใต้ป้ายโฆษณาใหญ่ๆเนี่ยอันนี้อันตรายเหมือนกันนะครับเราอาจจะเคยเห็นภาพตามโฆษณาหรือว่าตามคลิปวิดีโอต่างๆที่อยู่ในโซเชียลออนไลน์อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับแต่ก็จะมีภาพที่แบบต้นไม้เอ่ยป้ายโฆษณาเอ่ยล้มหล่นทับรถยนต์หรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับเห็นกันอย่างแบบมากๆเลยเยอะมากๆจริงๆก็ให้ระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนนะครับเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายดินสไลด์หรือต้นไม้ล้มขวางทางเหมือนที่จังหวัดพังงาเจอนะครับก็สามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะครับหรือจะโทรตรงไปที่สายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับปภ.หมายเลข1784 4ตัวจำง่ายนะครับ1784นะครับผมบอกเลยว่าโทรได้ตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่สแตนบายคอยรับสายท่านอยู่นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับปลอดภัยไว้ก่อนชีวิตของเรามีค่านะครับเอาละครับใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ทั้งหมดนี่แหละครับคือข่าวสารที่วันนี้ผมเองได้นำมาฝากทุกท่านที่กำลังเปิดสัญญาณ FM 96.75 MHz นะครับรวมถึงที่ฟังจากการถ่ายทอดสัญญาณด้วยนะครับจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ของเรานี่แหละแล้วผมฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็เรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วก็เรื่องราวดีๆก็มีประมาณนี้นะครับในวันนี้ตัวผมเองนะครับขออนุญาตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันของสายวันนี้นะครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสัยแล้วก็พี่ทีมงานสวทภูเก็ตของเราขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก
8: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการติดคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวแพร่กระจายง่ายเหมือนสายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดผลิตนาฏปันการสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้ว
9: นายนภินทร ศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการระวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้วปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียหรือ MCMC รายงานว่า มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องดำเนินการยืนยันอายุของผู้ใช้งานเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10ล้านริงกิตหรือประมาณ82ล้านบาท MCMC กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะสั่งห้ามเยาวชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรับผิดชอบในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพ่อแม่และผู้ปกครองในการปกป้องเยาวชนทางออนไลน์ทั้งนี้มาเลเซียยกระดับการตรวจสอบบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดภายหลังพบเนื้อหาทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการปราบปรามเนื้อหาที่มีเจตนาปลุกปั่นความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
12: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮม

0: ฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราชเรืองสยามเพ็ญพระเกียรติเกิกฟ้าสง่างามเพ็ญพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระกาลุนอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะในวันอังคารที่2มิถุนายน2569ค่ะในวันนี้ค่ะจะเจอกันกับดิฉันนะคะซาเลฮาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะและทักทายคุณผู้ฟังนะคะในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้รายการของเรานะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะรวมไปถึงประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองนะคะนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่หลายๆท่านอาจจะไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะในรายการของเราในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากในส่วนของนายอภิชาติแก่งเพชรค่ะคลังจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็จะนำมาพูดคุยกันในเรื่องของโครงการดังกล่าวนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรวัตถุประสงค์นะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับค่ะท่านคะเรามาพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
1: ครับในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยครับจะมุ่งเน้นนะครับ2ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนที่1ก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็2นี่ครับจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายและก็ประคับประคองกำลังซื้อภาครัฐของประชาชนนะครับรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยนะครับให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างจำเป็นเร่งด่วนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนี่ก็คือเป็นวัตถุประสงค์เดิมๆของโครงการที่ตั้งใจจากรัฐบาลนะครับ
0: แล้วรูปแบบของโครงการเนี่ยเขามีด้วยกันถึง2โครงการถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับท่านครับ
0: เป็นโครงการอะไรบ้างคะ
1: ครับเป็นโครงการที่1ก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2569นะครับเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับโครงการที่2ก็เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40

0: 10หรือที่ไปชนทั่วไปเรียกขานกันนั่นแหละครับ
1: ค่ะซึ่งรูปแบบของเราเติมเงินเนี่ยบางท่านอาจจะไขข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเติมเงินแล้วก็เราต้องใช้ภายในกี่วันยอดเงินที่เติมไปอะคะท่าน
0: ครับเขาก็เติมเงินนะครับทุกครั้งนะครับพูดง่ายๆว่าตรงนี้เป็นโครงการที่รัฐช่วยเหลือเรานะครับ60แล้วก็เราเติมเงินเพียงแค่40หมายความว่าวันนึงเนี่ยครับเราใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ200บาทแต่เดือนนึงอ่ะก็คือ 1,000 บาททั้งหมดระยะเวลา4เดือนตั้งแต่มิถุนาจนถึงกันยายน2569นะครับนั่นคือต้องโทษเรียกว่าทั้งหมดก็4,000บาทนะครับเราเติมเงินเพียงแค่ 40% นะครับแล้วรัฐก็เติมให้เรา 60% ของการใช้จ่ายครับ
1: ค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นว่าเอ๊ะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วสำหรับร้านค้าเราก็ยังจะมีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนำมาพูดคุยกันซึ่งถ้าย้อนกลับไปค่ะวันนี้คะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนมีอะไรบ้าง
0: ครับสำหรับเอาเรื่องของบริการแห่งรัฐก่อนไหมครับถ
1: ้
0: าเป็นบริการแห่งรัฐเนี่ยครับที่เราดูแลกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับเดิมเนี่ยเรามีการจ่ายให้กับสำหรับทุกคนนะครับโดยการเพิ่มวงเงินให้นะครับในช่วงระยะเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569นะครับเดิมเนี่ยเดิมเราจะสมมติว่าเราได้รับเงินถ้าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางนะครับเราจะมีการเติมเงินให้เดิมเราได้รับเพียง300บาทแต่รัฐบาลเนี่ยจะเติมให้เราอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเพิ่มจากวงเงินที่ได้รับเดิม300ก็รวมไปแล้วเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยมีระยะเวลาของการใช้เนี่ยจำนวน4เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตั้งแต่มิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569ครับเติมให้เราเดือนละ 1,000 บาทนะครับข้อสังเกตก็คือรอบนี้ครับกรณีมีวงเงินเหลือเดือนใดสมมติว่ามิถุนายนนะครับใช้ไม่หมดเนี่ยเราจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปละหมายความว่าคุณต้องใช้ให้หมดภายใน
1: เดือน
0: นั้นเลย4เดือนนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับเป็นเรื่องของโครงการบัตรการแห่งรัฐปี2519เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับสำหรับโครงการที่2ก็จะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เหมือนที่เราดูกันเราเรียกขานกันทั่วไปเนี่ยครับโครงการเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับที่เขาได้รับผลวิกฤตจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกนะครับโดยบรรเทาค่าใช้จ่ายนะครับและรักษากำลังซื้อของประชาชนนะครับรวมทั้งช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการร้านค้าให้มีรายได้จากการขายสินค้าบริการนะครับเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยภาครัฐนะครับเราจะช่วยเหลือในเรื่องของค่าอาหารเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดนะครับให้แก่ประชาชนนะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เราเรียกขานกันนะครับเพื่อใช้เอาไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับผม
1: ค่ะและในส่วนของระยะเวลาของโครงการเนี่ยก็อย่างที่หัวหน้าบอกไปก็คือระยะเวลา4เดือน
0: 4เดือนครับ
1: ก็จะได้วงเงินประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน
0: ครับผม
1: ค่ะซึ่งในส่วนของการเปิดหรือว่าสำหรับรูปแบบของการซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนอ่ะนำไปใช้ได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมด้วย
0: ใช่ต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับ
1: ค่ะและในส่วนของสำหรับการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยค่ะจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1
0: วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเริ่มแล้วครับเริ่มของโครงการ60 40เริ่มมาแล้วนะครับ
1: ค่ะและสำหรับร้านค้ากันบ้างค่ะหัวหน้าค่ะที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยณปัจจุบันล่าสุดเนี่ยยอดเนี่ยมีจำนวนกี่ร้านค้า
0: ครับสำหรับจังหวัดพังงานะครับเรามีข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือที่เราเรียกขานกันว่า60โครงการ60 40เนี่ยครับขณะนี้นะเป็นข้อมูลนะวันที่31พฤษภาคม2569นะครับเรามีร้านค้าที่ร่วมโครงการทั้งสิ้นนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทางมหาดไทยของจังหวัดพังงานี่นะครับในพื้นที่นะครับขณะนี้เรามีจำนวนกิจการทั้งหมดที่ลงทะเบียนนะครับ112โครงการที่ผ่านกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็จะเป็นแยกประเภทออกมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ย92ร้านค้านะครับร้านค้าทั่วไปและอื่นๆนี่20ร้านค้านะครับสำหรับโครงการที่เป็นส่วนของร้านธงฟ้าและร้านโอท็อปนะครับที่ได้รับการอนุมัติจากจังหวัดพังงาเนี่ยครับจะเป็นสินค้าธงฟ้าที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับ754ร้านค้านะครับที่ลงทะเบียนกับเป็นร้านค้าโอท็อปนะครับลงมาแล้วก็46ร้านค้านะครับสำหรับกิจการขนส่งสาธารณะและกิจการขนส่งมวลชนที่ได้รับอนุมัติเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีการลงทะเบียนในภาพรวมทั้ง งสิ้นนะครับขณะนี้จังหวัดพังงามีทั้งสิ้นนะครับที่เข้าร่วมโครงการดังนี้นะครับคือ912ล้านค้านะครับเป็นยอดณวันที่31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาครับ
1: ซึ่งยอดเหล่านี้ร้านค้าเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู
0: ่รับสมัครครับหรือรับสมัครครับสำหรับร้านค้าต่างๆนี่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับถึงวันที่30กันยายน2519นะครับสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยร่วมโครงการมาก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนได้คือตั้งแต่25ถึง31พฤษภาคม31กรกฎาคม2569นะครับกรณีไม่เคยร่วมนะครับแต่ถ้าร่วมแล้วท่านเพียงสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแค่นั้นเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเดิมที่ท่านเคยรับเงินเนี่ยครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็คือ60ต่อ40
0: 60 40
1: ก็ไขข้อความสงสัยไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกรณีที่เป็นนิติบุคคลกันบ้างค่ะหัวหน้าคะที่สามารถที่จะลงทะเบียนโครงการเหล่านี้ได้หรือไม่คะ
0: ครับได้เช่นเดียวกันนะขอตอบคำถามนี้คือนิติบุคคลนี่สามารถเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนะครับนิติบุคคลตามพรบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2547นะครับพรบวิส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548นะครับพรบสากลพ.ศ. 2542นะครับหรือ2ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับแล้วก็นิติบุคคลขนาดเล็กรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านนะครับตามพ.ง.ด. 50รองรับบัญชีปี57นะครับปี67นะครับขอโทษนะครับข้อเป็นข้อมูลณวันที่30เมษายน2569ครับ
1: อันนี้ก็สามารถร่วมโครงการได้ตามที่หลักเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดไว้ขั้นตอนของการลงทะเบียนร้านค้าบนเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจำเป็นไหมคะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับเบอร์ที่สมัครแอปเป๋าตังค์
0: แอปเป๋าตังค์ใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นนะครับตรงนี้นะครับอาจจะไม่จำเป็นนะครับอาจจะเป็นเราต้องไปดูส่วนประกอบต่างๆตรงนี้ที่สมมติถ้าจะลงในเรื่องของร้านธงฟ้าหรือร้านโอทอปเนี่ยเราก็ต้องไปดูตามหมายเลขที่เราขึ้นทะเบียนเอาไว
1: ้นะครับ
0: ใช่มันต้องตรงกันนะครับมันต้องตรงกันสำหรับกรณีที่เป็นร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินนะครับแต่เราจะต้องไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ได้ทุกสาขาเลยครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของขั้นตอนตั้งแต่เหมือนอย่างเช่นหาเองหัวหน้าในส่วนของการลงทะเบียนวันที่25เนี่ยสำหรับเราเคยผ่านโครงการคนละครึ่งแล้ว
0: ครึ่งแล้ว
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแค่เราแค่กดไปยืนยัน
0: ใช่ครับ
1: ยืนยัน
0: สิทธิ์ครับ
1: แล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่ในส่วนของเมื่อวาน
0: ใช่ครับ
1: วันนั้นได้ใช้หรือยังคะ
0: วันนี้จะเริ่มไปใช้แล้วครับเมื่อวานเช็คสิทธิ์เรียบร้อยครับ
1: เช็คสิทธิ์เรียบร้อยแต่ก็อย่าเกิน 1,000 บาทต่อเดือน
0: 1,000 บาทต่อเด
1: ือ
0: น
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องย้ำนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ณตอนนี้นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนท่านไม่สามารถที่จะรวบอะไรนะยอดที่เหลือไป
0: สมทบเดือนหน้าได้นะครับต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะครับหมายความว่าในแต่ละเดือนเนี่ยครับท่านจะต้องใช้ให้หมดภายในวงเงินที่ท่านได้รับคือ1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทนะครับท่านจะต้องใช้แต่ละเดือนแต่เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับ4เดือนเป็นต้นไปจนถึงกันยายน2569ครับ
1: ค่ะใช้ตามวงเงินที่รัฐบาลเขาให้แล้วก็เติมเงินตามที่รัฐบาลเขากำหนดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมทุกวันก็เติมไป133บาท
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นรายเดือนก็600กว่าบาท
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือ
0: ไม่ต้องไปคิดมากนะครับรัฐบาลออกให้เยอะกว่านะครับ
1: คุ้
0: มครับคุ้มกว่าครับ
1: ค่ะในส่วนของการรับคืนค่าขายสินค้าและบริการกันบ้างหัวหน้าเราสามารถที่จะรับฝากผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารอื่นได้หรือไม่
0: ครับขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้กับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเว็บเจ้าของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ค้าเนี่ยครับคือวันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับโอนให้สับร้านค้าที่ค้าไปสำหรับของรัฐบาลเองนะครับของรัฐบาลเองเนี่ยก็จะเป็นวันถัดไปแต่ไม่เกิน2วันทำการนะครับไม่เกิน2วันทำการแน่นอนครับผม
1: โดยเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนครับวันนี้ในส่วนของ
0: เขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนที่ประชาชนขายสินค้าได้เขาจะโอนให้วันหนึ่งนะครับและในส่วนที่รัฐบาลต้องออกก็อีกวันหนึ่งถัดมานะครับโดยทุกอย่างเนี่ยครับจะต้องเบ็ดเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน2วันทำการเรียบร้อยครับท่านครับ
1: ก็ถือว่าทั้งผู้ประกอบการเองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปสแกนใช้สิทธิ์กันไม่ต้องกังวลเรื่องของระบบที่จะโอน
0: ครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเรามียอดอยู่แล้วที่ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราขายอะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ทุกอย่างจะดำเนินการทั้งเสร็จสิ้นไม่เกิน2วันทำการครับท่านครับ
1: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหรือว่าความเขาเรียกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะไปลงทะเบียนในส่วนของเป็นผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าเนี่ยกลัวว่า ยอดที่ทางรัฐบาลจะจ่ายเนี่ยอาจจะเลยข้ามวันหรือว่าประมาณสัปดาห์นึงอันนี้ไม่มี
0: ไม่มีครับขอยืนยันครับว่าทุกอย่างจะโอนให้ท่านแล้วเสร็จภายใน2วันทำการครับ
1: ค่ะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์นะคะ
0: ครับผม
1: มากันที่เรื่องของร้านค้าบ้างค่ะหัวหน้าคะในรูปแบบของการจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาเนี่ยแต่เขามีในเรื่องของการขายเฟรนชายอย่างเช่นชานมไข่มุกหรือน้ำปั่นต่างๆเนี่ยค่ะเจ้าของร้านที่ไปซื้อแฟรนไชส์มาเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้หรือไม่คะ
0: ของแฟรนไชส์นี่ขณะนี้ยังไม่ได้นะครับขณะนี้ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเราจะได้รับสิทธิ์เฉพาะสำหรับที่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นพวกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับหมายความว่าตรงนี้จะยังจะได้รับแต่สำหรับแฟรนไชส์เนี่ยครับยังไม่ได้รับเข้าร่วมโครงการนี้ครับผม
1: ก็ถือแล้วว่าต้องดูต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าคิดที่แบบว่าน้อยใจสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ทุกขั้นตอน
0: ครับทุกขั้นตอนกำลังเดินการคัดกรองแต่ถ้าเรื่องต่างๆอยู่นะครับโดยวันนี้ครับก็จะมีมติครม.ในการประชุมบ่ายนี้ครับว่าผลการดำเนินการหรือคณะขั้นตอนการดำเนินการต่อไปจะเป็นอย่างไรในช่วงบ่ายวันนี้ครับเดี๋ยวยังไงทางคลังจังหวัดก็จะนำข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ครับมาเผยแพร่ให้ประชาชนทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนึงครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวในรูปแบบของการลงทะเบียนร้านค้าแบบบุคคลธรรมดานะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการต่างๆนะคะย้อนกลับไปสักนิดนึงถ้าเกิดว่าร้านค้าหรือว่าพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ณตอนนี้ค่ะนะคะต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการขั้นตอนต้องทำอย่างไรบ้างดำเนินการอย่างไรบ้าง
0: ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับในการขายสินค้าและบริการต่างๆเหล่านี้ครับให้ท่านติดต่อกับธนาคารกรุงไทยนะครับดำเนินการลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ค้านะครับในโครงการนี้กับกรุงไทยและต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางกรุงไทยก็จะดำเนินการให้ท่านนะครับโดยให้ท่านนะครับเตรียมในเรื่องของบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ใบสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่ต้องเตรียมก็คือในเรื่องของบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆนะครับดาวน์โหลดใบสมัครนะครับเข้ากับธนาคารกรุงไทยนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวทางกรุงไทยจะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแก่ทุกท่านที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของขั้นตอนต่างๆรูปแบบของการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะ
0: ครับอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์หรือ6040เนี่ยครับต่อไปนี้เราจะมีการในเรื่องของการพัฒนาความรู้นะครับและก็ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการนะครับโดยนั้นใช้นำปัญญาประดิษฐ์นะครับ AI เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเช่นการบริหารจัดการต้นทุนนะครับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังนะครับและก็สภาพคล่องของทุนหมุนเวียนนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ยอดขายต่างๆเป็นช่วงเวลาต่างๆนะครับเป็นความรู้ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเป็นทักษะใหม่นะครับเพื่อจำเป็นในการดำเนินธุรกิจต่อไปนะครับเป็นการสนับสนุนนะครับในการเข้าถึงเรื่องขององค์ความรู้และการนำเทคโนโลยีนะครับรวมถึงการสนับสนุนข้อมูลในด้านรายจ่ายนะครับเพื่อให้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนต่อไปได้นะครับตรงนี้เป็นการเสริมให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่างๆด้วยครับ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นข้อแนะนำหรือว่าข้อปฏิบัตินะคะที่พี่น้องประชาชนที่คิดว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะไปดูว่าหลักฐานมีอะไรบ้างขั้นตอนมีอะไรบ้างแล้วก็ไปติดต่อหน่วยงานนั่นก็คือธนาคารกรุงไทย
0: ธนาคารกรุงไทยครับสำหรับสอเติมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะครับพวกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่ได้อนุมัตินะครับให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ6040เนี่ยครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ถึงวันที่30กันยายน2569โดยในเวลานะครับตั้งแต่06นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับของทุกวันนะครับก็รอนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เป็นสายของในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับรอนิดนึงนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเขาจะมีกำหนดการเวลาก็อย่างเช่นที่พี่น้องประชาชนใช้ปกติทั่วไปเนี่ยก็ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23
0: ใช่ครับตอนนี้จนขณะนี้สำหรับของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับถึง21นะครับ21นาฬิกานะครับเปลี่ยนเวลาไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนเวลาเป็นนิดนึง
1: ก็รอในส่วนของการใช้ใครที่สะดวกในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะคะ15มิถุนายนนี้สามารถใช้งานได้
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: มีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะหัวหน้าคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับ
1: ก็อาจจะมี รอบที่5
0: รอบที่5ครับรอบที่5ครับ
1: ค่ะชี้แจงในส่วนของโครงการหน่อยค่ะวันหน้ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
0: ความคืบหน้าขณะนี้คิดว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่ดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้นะครับก็คงจะเริ่มใช้กันแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งท่านเดิมๆเนี่ยครับของเดิมเนี่ยท่านจะได้รับเพียง300บาทต่อเดือนแต่ในรอบนี้ครับทางรัฐบาลจะจ่ายเพิ่มเติมให้อีกนะครับจากวงเงินเดิมคือรับเพิ่มอีก700บาทเป็น 1,000 บาทโดยระยะเวลาการใช้นะครับก็คือเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับจาก300เป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับโดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับจนถึงเดือนกันยายน2559ครับ
1: แต่รู้สึกว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยจะมีความเข้มข้น
0: ใช่ครับจะตรงเป้ามากขึ้นเนื่องจากโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดในการกู้เงิน 400,000 ล้านของรัฐบาลนะครับการใช้จ่ายต่างๆงบประมาณต่างๆจึงต้องมีความที่ตรงกับเป้าหมายจริงๆนะครับเราอยากจะให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆนะครับได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็จะมีการคัดกรองออกมานะครับโดยการคัดกรองเนี่ยจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาสังคมหรือของกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับกรมมหาดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับเราจะดูในเรื่องของที่ดินนะครับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเจ้าของสิทธิ์นะครับในเรื่องของสังหาริมทรัพย์ก็เช่นรถยนต์ต่างๆเราจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆกับกรมการขนส่งนะครับกรมการขนส่งนะครับในเรื่องของรายได้ต่างๆเราจะเชื่อมโยงกับกรมสรรพากรนะครับมีอีกหลายหน่วยครับที่เชื่อมโยงรอบนี้ครับเราเป็นเนื่องจากเราใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดนะครับของรัฐบาลก็คือ400,000ล้านนะครับการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมันจึงจะต้องมีความคุ้มค่ากับการใช้จ่ายในโครงการต่างๆของรัฐนะครับต่อไปนี้ต้องตรงเป้าหมายนะครับจะตรงกับตรงเป้าหมายแล้วก็กลุ่มเปราะบางจริงๆซึ่งพื้นผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับจึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับผม
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะเข้าร่วมประชุมครม.แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวทางสวทวงาก็จะเชิญท่านคลังนะคะนำมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงค่ะทิ้งท้ายค่ะท่านหัวหน้าคะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยค่ะ
0: ครับครั้งนี้นะครับเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการจริงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือเป็นโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเราต้องการที่จะช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็บรรเทาค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้อของภาคประชาชนนะครับรวมถึงต้องช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยนะครับให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจประเทศนะครับอย่างจำเป็นเร่งด่วนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความตั้งใจนะครับของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราจริงๆนะครับและก็ตรงกับเป้าหมายที่เราให้การช่วยเหลือจริงๆนะครับขอบคุณครับตรงนี
1: ้ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของคลังจังหวัดพังงาค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ที่นำมาประชาสัมพันธ์การในรูปแบบของโครงการดีๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะทำให้ดีขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือว่าในแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งอีกช่วงหน้าค่ะเราก็ยังมีบุคคลสำคัญอีกท่านนึงนะคะที่จะนำมาพูดคุยนะคะในเรื่องของการสมัครสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: เสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องจับตามองในเรื่องของโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีการให้ความสำคัญนะคะแล้วก็กระแสการตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะคะหลายๆที่ก็จากที่เห็นเนี่ยก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลั่งไหลไปใช้สิทธิ์กันค่ะหนึ่งในนั้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะกับการที่โครงการร้านธงฟ้าค่ะในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนางสาวสลินทิพย์ทองวิเชียรค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะในวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโครงการธงฟ้า
4: ค่ะ
3: ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าในส่วนของพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
4: ค่ะต้องก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะอีกครั้งนึงแล้วก็สวัสดีพี่ฮาด้วยนะคะก็มาสัมผัสที่นี่ใหม่ก็คือแบบโอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เพื่อประโยชน์กับร้านค้าของพี่น้องประชาชนเราก็เตรียมข้อมูลนะคะมีข้อมูลมีสรุปอะไรต่างๆโครงการดีๆแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าในท้องถิ่นให้กับทุกท่านนะคะเบื้องต้นก่อนอื่นเลยต้องเท้าความก่อนว่าร้านค้าธงฟ้าเราเคยเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีธงสีฟ้าประดับร้านโชว์ห่วยแล้วอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์เรามีการจัดทำโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นขึ้นมาค่ะก็ถ้านับก็ตั้งแต่ปี2562นะคะแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆมาซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อสักครู่ที่ท่านคลังได้มา
3: พูดคุยกัน
4: พูดคุยใช่ไหมคะแล้วก็รายละเอียดของเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ทางพาณิชย์เนี่ยก็จะมีร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งคุณสมบัติของร้านค้าค่ะก็จะต้องเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยร้านค้าโชห่วยนะคะที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ถ้าเป็นในรูปของนิติบุคคลก็คือจะเป็นสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านค่ะแล้วก็ทุกๆร้านจะต้องมีที่ตั้งชัดเจนนะคะมีที่อยู่ชัดเจนก็ง่ายต่อการค้นหาหรือการประชาสัมพันธ์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดก็คือจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยไม่ได้แล้วก็นิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านก็ไม่ได
3: ้
4: นะคะก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะของร้านค้าธงฟ้าค่ะทีนี้สินค้าที่จะต้องจำหน่ายสินค้าที่จำหน่ายได้ในร้านค้าธงฟ้าส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อประชาชนนะคะเราจะแบ่งด้วยกัน6หมวดค่ะ
3: ค
4: ่ะก็มีสินค้าจำเป็นซึ่งไม่มีแอลกอฮอล
3: ์อ
4: ันนี้ก็คือจะเป็นพวกสบู
3: ่
4: ยาสีฟันผงซักฟอก
3: ข้าวสารหลักๆที่เห็นอยู่
4: ใช่ค่ะก็จะเห็นทุกครั้งข้าวสารไข่น้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะผักผลไม้ไข่ไก่ข้าวสารอันนี้คือจะอยู่ในพวกสินค้าเกษตรนะคะยาสมุนไพรก็จัดว่าเป็นสินค้าที่จำหน่ายได้นะคะหมวดที่3ก็คือสินค้าวัตถุดิบที่เพื่อเกษตรกรรมอย่างเช่นปุ๋ยนะคะเมล็ดพันธุ์พืชหรือยาปราบศัตรูพืชนะคะหมวดที่4ค่ะก็คือจะเป็นยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคยาแก้ไข้ท้องเสียอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หมวดที่5ก็คือวัสดุเพื่อการศึกษา
3: ะ
4: นะคะชุดนักเรียนปากกาสมุดเครื่องเขียนต่างๆและหมวดสุดท้ายก็คือธูปเทียนหรือเครื่องสักการะนะคะก็จะเป็น6หมวดด้วยกันค่ะ
3: และในส่วนของร้านค้าเนี่ยที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
4: ค่ะถ้าเกิดว่าขั้นตอนของการสมัครเอกสารที่จะต้องใช้ถ้าเป็นนิติบุคคลเอาเป็นบุคคลธรรมดาก่อนนะคะบุคคลธรรมดาจะต้องมีหนึ่งเลยคือสำเนาบัตรประชาชนนะคะสองคือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย
3: ์ค่ะ
4: ซึ่งสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์อะค่ะร้านค้าสามารถขอได้ที่เทศบาลเขตอำเภอของท่านนั้นๆได้เลยนะคะเพราะว่าทางของพาณิชย์เนี่ยจะจดทะเบียนเฉพาะนิติบุคคล
3: นิติบุคคล
4: ค่ะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ติดต่อในเขตพื้นที่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสมุดบัญชีธนาคาร
3: ค่ะ
4: ของกรุงไทยนะคะนอกจากนี้ก็คือเป็นรูปถ่ายของร้านทั้งข้างในและข้างนอกร้
3: าน
4: เพื่อเห็นว่ามีตัวตนจริงๆนะ
3: มีร้านเป็นหลักแหล่งจริงๆ
4: ใช่มีร้านเป็นหลักแหล่งจริงๆขายของอยู่จริงนะค่ะแล้วก็จะต้องวาดผังร้านมาสักนิดนึง อาจจะดูคร่ำครื้นนิดนึงว่าแบบโอ๊ยยังต้องวาดอยู่อีกเหรอแต่ว่ามันก็คือเป็นหลักฐานที่โอเคว่าจากจุดตรงนี้จุดสำคัญตรงนี้ร้านอยู่ตรงไหนเพราะว่าบางจุดอะค่ะเราตอนที่ฟ้าเหมือนลงพื้นที่จริงๆอะบางครั้งเราหาไม่เจอจริงๆค่ะ
3: เพราะว่ามันซับซ้อนหรือว่าพิกัดมันไม่เหมือนกัน
4: พิกัดมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยหรือว่าจะบางร้านก็คืออาจจะเป็นบ้าน
3: ซ
4: ึ่งมันจะต้องเข้าไปในซอกซอยหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยขอให้คุณวาดให้ชัดเจนนิดนึง นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีการสมัครแล้วนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าร้านค้าธงฟ้าเนี่ยแอปที่จะคู่กันเลยเนี่ยก็คือแอปถุงเงินค่ะแอปถุงเงินซึ่งทุกร้านนะคะก็เมื่อมาสมัครที่สำนักงานพาณิชย์เราก็น้องๆเจ้าหน้าที่ก็มีการบริการก็คือสมัคร
3: ถุงเงินให
4: ้เลยสมัครถุงเงินให้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยากทำมาก่อนก็ติดต่อธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะพอได้แอปถุงเงินเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการแคปเจอร์หน้าจอแอปถุงเงิน
3: ค่ะ
4: ส่งเข้ามาในไลน์ของธงฟ้านะคะของกลุ่มทางกลุ่มอะค่ะก็จะมีการดูแลทุกท่านตั้งแต่ต้นจนอนุมัติแอปพรูฟซึ่งจะใช้เวลาอยู่แค่ประมาณ 1-2 วันเท่านั้น
3: อันนี้ก็คือรูปแบบของขั้นตอนเผื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาหลักๆเราจะเห็นว่ามีสินค้าเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะทิ้งท้ายค่ะช่องทางการประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามว่าเอ๊ะต้องทำอย่างไรต้องติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง
4: ค่ะได้ค่ะสำหรับในการสมัครนะคะในการสมัครร้านธงฟ้าเราเรียกสั้นๆว่าร้านธงฟ้ากันเน
3: า
4: ะจะมีด้วยกัน2ช่องทางค่ะ1ก็คือสมัครด้วยตัวเองนะคะมาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาได้เลยค่ะอยู่ตรงข้ามหลวงปู่ทวดนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะขึ้นมาชั้น2ติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการธุรกิจการค้าและการตลาดได้เลยค่ะนะคะแล้วก็อีกช่องทางที่2ก็คือจะเป็นผ่านออนไลน์ค่ะก็ทุกท่านสามารถผ่านเว็บไซต์ธงฟ้า .dit.go.th ได้เลยเหมือนกันค่ะ
3: ค่ะก็ทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับในเรื่องของร้านธงฟ้าอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนกันบ้างคะ
4: สุดท้ายนี้ก็ขอฝากด้วยกัน2ข้อนะคะข้อที่1คือสิทธิประโยชน์ของร้านธงฟ้าอันนี้เนี่ยทางสำนักงานเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ร้านธงฟ้ามีการจากกรมอาหารเราก็มีการจัดหาสินค้านะคะเราก็ประชาสัมพันธ์ด้วยว่ามีผู้ผลิตสินค้ารายไหนที่เราสามารถดีลกันได้แล้วเอามาขายได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการอบรมให้ความรู้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านธงฟ้าที่สนใจไปอบรมเรื่องการตลาดเรื่องการบริหารร้านเรื่อง AI อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือในด้านของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับส่วนอีกข้อนึงควบคู่กันด้วยกันคือส่งเสริมแล้วก็จะมีกำกับดูแลด้วย นะคะก็คือเป็นกฎเหล็กร้านธงฟ้าค่ะ สิ่งต้องห้าม8อย่างที่สำคัญมากๆนะคะก็คือ1ห้ามรับแลกเป็นเงินสดนะคะ
3: อันนี้ลำดับต้นๆเลย
4: ต้นๆเลยใช่ค่ะห้ามรับแลกเป็นเงินสด2ห้ามยึดบัตรค่ะ
3: ค่ะ
4: อันนี้ก็ไม่ได้นะคะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา
3: ค่ะ
4: พอเห็นว่าราคาขายดีหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะห้ามบังคับการซื้อการขายสินค้า นะคะห้ามจำหน่ายเหล้าเบียร์สุรา
3: ค่ะ
4: นะคะผ่านบัตรสวัสดิการห้ามหาผลประโยชน์อื่นใดแล้วก็ห้ามนำแอปถุงเงินไปใช้นอกสถานที่เพราะว่าอยู่จังหวัดไหนใช้จังหวัดนั้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือห้ามปฏิเสธการใช้สิทธิสวัสดิการทุกกรณีซึ่งข้อห้ามเหล่านี้
3: ค
4: ่ะอยากจะให้ทุกร้านทุกท่านตระหนักนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มีการตรวจพบหรือมีข้อร้องเรียน มันจะมีความผิดในเรื่องของการดำเนินการแล้วก
3: ็
4: ถูกตัดสิทธิ์ใช่ค่ะก็คือถูกตัดสิทธิ์จากโครงการและไม่ใช่แค่โครงการนี้นะสิคะพี่ฮา มันจะเป็นโครงการทุกโครงการที่เกี่ยวกับ
3: ก็คือคุณหมดสิทธิ์ไปเลยแบบยาว
4: ๆใช่ค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามใช
3: ่
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของความรู้ดีๆหรือว่าวิธีการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าในส่วนของคุณสมบัติต่างๆหรือว่ากฎเหล็กต่างๆนะคะที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมได้นะคะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะรายการเรื่องอันดามันทางสวทพงาค่ะก็ดูเวลาแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของท่านนี้จังหวัดพังงานะคะนางสาวสลินทิพย์ทองวิเชียรนะคะที่นำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์การรวมไปถึงท่านคลังจังหวัดพังงานะคะที่นำมาพูดคุยเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องสถานการณ์ตอนนี้เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยตั้งตารอเพื่อที่จะมีประโยชน์นะสำหรับเรื่องของการลดค่าครองชีพรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณการขายนะคะดิฉันพร้อมด้วย
4: น
3: ้องฟางนะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
1: ทางการเลบานอนยืนยันอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่เพื่อลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพบกับทีมชาติบรูไนเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติน
2: างสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระกมลณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
3: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,426,23 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 75,674 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจล่าสุดสะสม 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศทั้งนี้ในส่วนที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบ Food Delivery Platform หรือบริการที่ส่งอาหาร Delivery ทางโครงการจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กันอย่างคึกคักช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มยอดขายแก่ผู้ประกอบการ
2: บรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่ตลาดไปรษณีย์ไทยบริเวณสำนักงานใหญ่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันโดยนายสมชายโพบัณฑิตประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กล่าวว่าส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพจึงอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปในอนาคต
4: ก็ลดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรคนที่รายได้น้อยก็สามารถใช้แบบนี้ได้มันก็โอเคเวลาช่วยนี่ว่าซื้อกับข้าวหรือค่ารถค่าอะไรต่างๆที่ส่วนมากจะใช้ซื้อบริโภคกับข้าวเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเยอะนะถือว่าได้นะเพราะว่าอย่างเราเติมเงินไปอย่างเงี้ยรัฐมาช่วยมา 60% ก็ถือว่าโอเคนะให้มีได้อยากให้มีเหมือนกันเขาคนอื่นเขาจะได้ลดค่าใช้จ่ายไป
2: ขณะที่นางสาวเกษรามีเดชเจ้าของร้านสเต็กเปิดเผยว่าลูกค้ากว่า80%เลิกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ส่งผลให้บรรยากาศภายในร้านกลับมาคึกคักและมีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะเมนูที่มีราคาสูงกว่าปกติ
5: 100% แล้วก็ 80% น่ะมาใช้คนละครึ่งก็ได้เพราะว่าบางคนเหมือนว่าที่ไม่เคยกินเขาก็มาใช้เหมือนอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารที่แบบแพงกว่าปกติมันก็แพงกว่าข้าวแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอมีคนละครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มาใช้ได้เขาก็ถือว่าเขาซื้อน้อยเขาจ่ายน้อยลงก็ได้มากกว่าปกติแหละถ้าเราไม่ทำลูกค้าอ้าวพี่ไม่มีหรอก็ไปร้านที่มีไงเขาก็อยากใช้ใช่ป่ะคนขอสิทธิ์มาแล้วเขาก็อยากใช้สิทธิ์ของเขามันก็ช่วยลดภาระเขาอะบางคนก็ถือว่าคุ้มอะ
2: ทั้งนี้เมื่อเวลา 9 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ายอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย855ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนและมีร้านที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 659,686 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: ผู้ค้าไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้จ่ายของประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
6: นางสาวพันธิราศรีสินผู้ค้าร้านไข่กระทะตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการเปิดระบบใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกผลตอบรับดีมีลูกค้าจำนวนมากมาใช้สิทธิ์สแกนจ่ายเงินซื้ออาหารที่ร้านผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินอย่างต่อเนื่องและซื้อมากกว่าปกติเพราะจ่ายเงินในส่วนของตัวเองน้อยลงโดยมีส่วนที่รัฐร่วมจ่ายถึง160ทําให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อยากให้ผู้ค้าร่วมโครงการนี้ให้มากๆเพราะประชาชนจะได้มีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของภาษีเพราะรายได้จากการค้าขายไม่ได้มากจนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี
7: วันนึงเราก็ไม่ได้ขายอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้ขายได้หลักหมื่นต่อวันอะไรก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้านะคะมาร่วมโครงการเพราะว่าประชาชนลูกค้าหลายๆคนอาจจะได้มาใช้สิทธิ์กันค่ะ
6: สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้วนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนา ดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้ว
8: โดยเฉพาะเรื่องของ SME ที่ต้องพัฒนาเพราะ SME นั้นถ้าดูของอย่าง GDP ประเทศเนี่ย SME นั้นตกลงมาหน่อยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับคุยเรื่องงานในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็เล็กๆไมโครควรแก้ไขปัญหาอย่างไรครับนายกกำชับว่าให้หาแนวทางพัฒนาในส่วนเรื่องนี้นะครับก็ได้เตรียมวางแผนไปหมดแล้วครับ
0: รองนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ควรรอการพิจารณาของศาลและเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องการเมืองนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทส.ส.บัญชีรายชื่อเดินทางไปพบกับนายเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเรื่องที่ดินอยู่ในชั้นของศาลและต้องรอให้ศาลพิจารณาและพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคประชาชนและเห็นว่าการกระทำของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือต้องทำอย่างไรจะให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดย้ำว่าควรรอศาลพิจารณาคดีดีกว่าส่วนการที่ออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้เพราะเป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองสำหรับที่ดินจำนวน 5,083 ไร่มีส่วนหนึ่งเป็นของนายเนวินและยังมีส่วนราชการอื่นอีกจำนวนมากและภาคประชาชนที่อยู่ในที่อื่นนั้นไม่ใช่เป็นการครอบครองของนายเนวินทั้งหมดการครอบครองมีเอกสารสิทธิ์และมีโฉนดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการแย่งถือครองส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมาขอพบกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นโดยส่วนตัวไม่ทราบและจะมาพบด้วยเรื่องอะไร
9: สนใจคนติดตามเขาเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็น

0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดดีกว่า
1: สถานการณ์โควิดนะครับมีสายพันธุ์ที่เราเจอตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เราพบเจออยู่ในประเทศไทยก็จะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือไอเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้แต่ว่าจะมีอาการที่เด่นก็คืออาการของการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในการดูแลตัวเองถ้ามีอาการมีไข้หรือว่าไอเจ็บคอต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำให้สวมแมสเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะครับเราก็เฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
3: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจระบบปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
2: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในหลายประเด็นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
8: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีและตัวแทนหลายหน่วยงานเข้าหารือภายในตึกไทยคู่ฟ้าอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มนคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันรวมทั้งยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปศ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 อกจากนี้ยังมีนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ปริศนาสอนแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้เร่งเจรจาพูดคุยสร้างสันติสุข
2: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทางนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปสาเหตุหลักของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นถี่ครั้งในระยะนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างไรก็ตามการเจรจายังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยผลสัมฤทธิ์ของการพูดคุยจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความจริงใจของทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มต้นกระบวนการเจรจากันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยในขณะนี้ได้มีคณะทำงานชุดเล็กเตรียมการลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อประชุมหารือและวางกรอบทิศทางของการเจรจาไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว
3: ก็ยังคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แต่จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางกรอบของการเจรจาครับ
2: พร้อมกันนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการโดยหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้เริ่มประชุมหารือและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทิศทางของสถานการณ์ในพื้นที่จะค่อยๆคลี่คลายและปรับตัวในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนปฏิพลสรัพพรมารายงาน
1: รองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส
4: วันนี้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในการนี้ช่วงหลังเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำศพนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนวางพวงหรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ500,000 บาทและมอบเงินบำรุงขวัญพลตรีกรกฎวางพวงหรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมมอบเหรียญบางระจันมอบเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติในการประกอบคุณงามความดีและความเสียสละแก่วงตระกูลตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งประชุมเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหลังเกิดเหตุคนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่ากระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากที่ผ่านมา เกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกันในหลายแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นข่าวซึ่งมีสถิติการร้องเรียนและการเกิดเหตุสูงกว่ารายอื่นกระทรวงคมนาคมได้ให้รายงานผลดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนพร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เสียหายกระทรวงคมนาคมได้แจ้งไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งทุกแห่งให้ระงับการรับสมัครผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันช่องโหว่ในการคัดกรองผู้ขับขี่เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่ามีการรับสมัครคนขับได้ง่ายเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างเข้มงวดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มวันการทำใบขับขี่สาธารณะและช่องทางกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันโดยให้เปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวศักดิ์ศิราลงพื้นที่เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6: ก็ขอนำเรียนในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวงานฟูลมูนในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนของการปฏิบัติก็มีตำรวจท่องเที่ยวท้องที่เจ้าท่าตำรวจน้ำแล้ววันนี้ก็ได้มีในส่วนของท่านกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับที่มาร่วมปล่อยแถวและก็ตรวจตาในส่วนของเทศกาลฟูลมูนที่หาดลิ้นนะครับก็เรียนว่าในส่วนของการปฏิบัตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีความห่วงใยและขอบคุณในส่วนของทุกส่วนราชการที่ดูแลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีความร่วมมือมีในเรื่องของความพร้อมในการปฏิบัตินะครับในส่วนของเทศกาลนะครับวันนี้ได้จัดกำลังตรวจตราแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องๆที่เป็นพยาบาลนะครับกรณีมีเหตุต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
5: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกว่าการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกพันนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปสำนวนคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหาได้12รายก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมปรับแผนลงพื้นที่เชิงรุกให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
7: พลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยความคืบหน้าคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน12รายและเมื่อวานนี้นายธวัชชัยหนึ่งในผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรสิชนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรและร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันสมควรในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกจนถึงวันที่5มิถุนายนนี
8: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง5มิถุนายนโดยคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดในพื้นที่7อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงบ่อไร่และคลองใหญ่จังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงและมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำพบมีปริมาณน้ำรวม 45,332 ล้านลูกบาทเมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 21,221 ล้านลูกบาทเมตรส่วนปริมาณน้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ48ล้านลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ161ล้านลูกบาศก์เมตรติดยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน
9: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งน้ำในลำน้ำธรรมชาติน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำที่อยู่ในอาคารชลประทานต่างๆพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรังคลองปลาเหลียนฝ่ายคลองนางน้อยคลองกะลาเสแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ทั้งสามแห่งระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือไว้คอยช่วยเหลือประชาชนพร้อมวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆไว้ประจำจุดพื้นที่เสี่ยงส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมีการวางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการขีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้บริเวณที่มีการก่อสร้างสามารถระบายน้ำได้ตามศักยภาพของลำคลองอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะทางการเลบานอนประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์กับอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่ซึ่งถือเป็นการลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดหลังสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและส่งผลให้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้นสถานทูตเลบานอนประจำสหรัฐระบุว่าแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนยุติลงแต่อิสราเอลจะระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและแถบชานเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ขณะเดียวกันกลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะระงับการโจมตีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นคนแรกที่ประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่เขาพูดคุยกับทางผู้นำอิสราเอลและตัวแทนของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เนื่องจากการให้อิสราเอลยุติการโจมตีเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลัง IDF สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจำนวน2ลูก ที่ถูกยิงมาจากเลบานอนเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลอห์เห็นพ้องที่คลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันหลังจากที่เขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและติดต่อกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลอห์ผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนชางมีซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดคาโงชิมะและจังหวัดโอกินาวะในวันนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9รายและส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้พายุลูกดังกล่าวยังทำให้สายการบินรายใหญ่2แห่งของญี่ปุ่นได้แก่ออนิปปอนแอร์เวย์และเจแปนแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวมกันราว600เที่ยวขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าพายุโซนร้อนชางมีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจเกิดดินโคลนถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงในพื้นที่ดังกล่าวนางดียาโรโรเอสติวิทยาปุตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีดุลสินค้าฮาลาลเกินดุลกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ซึ่งมาจากแรงหนุนของการส่งออกสินค้าฮาลาลที่มูลค่ากว่า 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่กว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่สินค้าแฟชั่นมุสลิมราว 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคมีพันธุ์ที่ใช้ในเครื่องสำอางฮาลาลประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะยกระดับการสนับสนุนการส่งออกและขยายตลาดสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาแอฟริกาและอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียในตลาดโลกขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียแตะระดับ 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองการอสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอารีนาซาบาเลนกามือ1ของโลกจากเบลารุสไล่หวดเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ16จากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับไดอาน่าชไนเดอร์มือ25ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะแมดิสันคีสมือ19จากสหรัฐมาได้2ต่อ1เซต6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ0เทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนักลอมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหวดเอาชนะธนชพรยังโหมดที่ถอนตัวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะธนชพรยังโหมดและพิมมาดาทองคำแบบสนุก2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ4และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ8ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะสิวนัทอุ้ยตยกุล2เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และสิวนัทอุ้ยตยกุลที่เอาชนะเกรดตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2ต่อ1เซต ทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโควิดวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย6ต่อ3และ6ต่อ0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6ต่อ0และ6ต่อ0นิดวรันผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอลิเซียลีจากจีนความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่หนานจิงโอลิมปิกยูสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำบรรดานักตบสาวไทย15คนลงซ้อมครั้งแรกที่ประเทศจีนนับตั้งแต่เดินทางมาถึงเมื่อช่วงดึกของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬายืดร่างกายซ้อมการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟโดยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่อนจะเข้าฟิตเนสเพื่อเล่นเวทเทรนนิ่งอีก1ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BG Training Center 1เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะเข้ามาสมทบครบ23คนทั้งในรายของธีรพัฒน์ปรือทองจู๊ดซุนซับเบลนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมที่เข้ามาสมทบรวมถึงสุรชาติสารีพิมพ์ที่ถูกเรียกตัวมาแทนที่อิกลาสสันหลนที่ได้รับอาการบาดเจ็บโดยใช้เวลาไป30นาทีเนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชตัดสินใจยุติการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนการฝึกซ้อมสุรชาติสารีพิมพ์ตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งสำหรับนักฟุตบอลที่อายุมากแล้วมีโอกาสไม่บ่อยที่จะเข้ามาติดทีมชาติแต่ได้รับโอกาสแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่ง
12: ดีใจและภูมิใจทุกครั้งครับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนามอะไรวันนี้ครับก็มันมีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับสำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะที่จะได้มาเล่นอย่างนี้ก็พูดได้คำเดียวคือถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่ทั้งสนามซ้อมกับน้องๆด้วยกันผลักดันกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียวครับ
11: ด้านเอราวัณ กานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายใน2นัดคือการช่วยทีมคว้าชัยชนะทั้ง2เกมและเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วสำหรับในตอนนี้กำลังเรียนภาษาและโรงเรียนคอร์สพิเศษในเรื่องภาษาอังกฤษอนาคตก็จะเรียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วยตอนนี้จะพยายามพัฒนาในการใช้ภาษาและจะพยายามใช้ภาษาไทยให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 น.ที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 น.ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAEและได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยได้เรียกกิตติพัฒน์วะสูงเนินกองกลางจากสโมสรพีทีประจวบ FC มาแทนที่นพรุตรักษาชุมของสงขลา FC ที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนี้บรรดานักเตะรายอื่นๆที่ติดภารกิจกับสโมสรก็ได้มาสมทบแล้วเช่นเดียวกันทั้งธนกิจโชติเมืองปักพลเอกมณีกรอูแซมมาเทียงคามและเจนาฮาฟี่มามะสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซ็ปต์เป็นหลักและพยายามเตรียมแท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับคีร์กีซสถานสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U23 ในวันพรุ่งนี้จะอุ่นเครื่องแบบปิดกับคีร์กีซสถานวันที่6มิถุนายนพบเกาหลีใต้เวลา 18:00 น. ที่ปทุมธานีสเตเดียมและปิดท้ายด้วยการอุ่นเครื่องแบบปิดกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกที่จะพบกับบูไนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมชาติอิรักประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC ได้เป็นหนึ่งในขุนพลชุดนี้ด้วยและทำให้กลายเป็นนักเตะที่ปัจจุบันค้าแข่งในไทยลีกคนแรกที่ได้ลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับเรบินซูลาก้าติดทีมชาติอิรักในฐานะนักเตะคนสำคัญของทีมตั้งแต่ปี2015ปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว52นัดผ่านเวทีสำคัญทั้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟีฟ่าอาหรับครับและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายทั้งนี้ทีมชาติอิรักผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีโดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเซเนกัลฝรั่งเศสและนอร์เวย์และจะประเดิมสนามพบกับนอร์เวย์ในวันที่17มิถุนายนต่อด้วยพบกับฝรั่งเศสในวันที่23มิถุนายนและพบกับเซเนกัลวันที่27มิถุนายนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
17: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64ซนติเมตรและเวลา 22:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45ซนติเมตรและเวลา 15:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Nowให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2354-7391-2กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับหลายคนมองข้ามการดื่มน้ำเปล่าในชีวิตประจำวันเพราะคิดว่าการดื่มน้ำเปล่าไม่จำเป็นหรือไม่อยากเข้าห้องน้ำบ่อยหรือหลายๆคนได้หันมาดื่มน้ำหวานชากาแฟแทนน้ำเปล่าแล้วน้ำหวานชากาแฟเหล่านี้ทดแทนน้ำเปล่าได้จริงหรือไม่จริงๆแล้วน้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มเป็นประจำทุกวันหากขาดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วันใน1วันจึงควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วหรือประมาณ2ลิตรต่อวันโดยดื่มทีละน้อยไม่ดื่มเร็วหรือมากเกินไปการดื่มน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และเลือดช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิควบคุมความดันและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆและการดื่มน้ำมากขึ้นยังช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยให้สุขภาพผิวดูมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งสดใสช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้านทำให้ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายทำให้การไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลให้ร่างกายให้ผ่อนคลายสบายใจนอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่ายังช่วยให้สมองทำงานได้ไวและดียิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดกลิ่นปากชะลอความแก่ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ขาดน้ำและทำงานได้อย่างเป็นปกติช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผิวหนังแถมยังป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนได้เพราะผู้ป่วยไมเกรนหากร่างกายขาดน้ำหรือได้รับน้ำไม่เพียงพออาการปวดหัวอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังช่วยในการย่อยอาหารเพราะทำให้ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคกรดไหลย้อนสำหรับผู้ที่ท้องผูกน้ำคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากน้ำมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักตัวโดยไปลดความอยากอาหารก่อนรับประทานอาหารนั่นเองครับการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วจะช่วยให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลงได้ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพแถมยังช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยรักษาสุขภาพไตให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำจนเป็นนิสัยเพราะการดื่มน้ำเปล่านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากทำให้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานได้ดีดังนั้นน้ำก็คือยาวิเศษดีๆถึงแม้จะไม่เห็นผลทันตาแต่ก็สามารถบรรเทาโรคต่างๆได้หลายชนิดได้อย่างแน่นอนจบบทความประจำวันเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพ สร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
17: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้วินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: อกอนงองอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัฐมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางกุสุมาลพงสิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
1: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชน

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับได้แก่จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศครับในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตโดยวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการครับจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการประชาสัมพันธ์การแลกเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับโดยวันนี้มีผมจตุพงษ์แก้วใสครับแล้วก็น้องติ๊กครับคุณวริธยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับน้องติ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เจสว
0: ั
1: สดีเดือนสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน
0: ใช่ครับก็ครึ่งปีครับไปแล้วนะครับเราก็มาเจอท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารช่วงบ่ายๆสบายๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็จะได้รับสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เรื่องของความบันเทิงเช่นเดียวกันครับวันนี้เรามีบทเพลงเพราะๆนะครับมาเรียนท่านผู้ฟังนะครับคิดถึงใครรักใครชอบใครนะครับก็ขอฝากบทเพลงนะผ่านรายการของเราได้นะครับโทรเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับแต่ถ้าต้องการเรื่องความช่วยเหลือนะครับเรื่องของสาธารณภัยอย่างนี้โทรหมายเลขอะไรครับน้องติ๊กครับ
1: ค่ะ1784นะคะเพราะลายสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทรฟรี24ชั่วโมงค่ะ

0: เราก็มีสาระดีๆมาเรื่องของพยากรณ์อากาศแจ้งล่วงหน้านะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่จะไว้เดินทางไปไหนนะคะหรือท่านผู้ฟังที่อยากจะรู้ว่าเราจะมีปริมาณฝนหนักไหมในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็จะแล้วเราก็จะต่อเรื่องของปริมาณน้ำด้วยนะคะว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำที่บ้านของท่านนะคะที่จังหวัดที่ท่านอยู่เป็นอ่างกระน้ำขนาดเล็กนะคะของ5จังหวัดอันดามันเนี่ยมีปริมาณน้ำเท่าไหร่นะคะแต่ละพื้นที่มีโอกาสเสี่ยงไหมที่อ่างน้ำจะล้นและเกิดท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็สาระน่ารู้ดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะคะ
1: ดังที่พี่ติ๊กได้เรียนตั้งแต่ท่านผู้ฟังในช่วงต้นใช่ไหมครับว่าช่วงนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนก็จะมีปริมาณฝนค่อนข้างเยอะทีเดียวก็มีรายงานครับช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดของเราก็คือจังหวัดพังงา นะครับที่ครับก็จะมีน้ำท่วมขังนะครับบริเวณถนนเพชรเกษมตรงหนองมูลตะกั่วที่เป็นรอยต่อของตำบลคึกคักนะครับที่จะเดินทางไปเข้าอำเภอตะกั่วป่าตรงนั้นก็จะมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนเพชรเกษมบริเวณแถวหนองมูลตะกั่วนะครับก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับ
0: คร
1: ับก็
0: บางทีน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าจะเป็นน้ำขัง
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกน้ำขังรอระบายนะคะอยู่บนถนนแต่ว่าอันตรายไหมโอ้ถ้าขับเร็วก็อันตราย
1: อันตรายครับเพราะว่าน้ำมันเขาเรียกน้ำกระชอกเน
0: า
1: ะ
0: น้ำเข้าเครื่องยนต์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงหน้าฝนนี่ต้องชะลอความเร็วหน่อยนะคะอย่าขับรถเร็วนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้าหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คนะคะเกี่ยวกับรถตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีสาระน่ารู้นะคะจากกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์การใช้รถในช่วงของหน้าฝนด้วยนะคะ
1: ใช่ครับก็กรณีที่บริเวณหนองมูลตะกั่วนะครับก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา นะครับตอนนี้เราก็ได้ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับติดก็สูบนะครับลงคูระบายน้ำเพื่อลงทะเลนะครับก็ถือว่าก็ เป็นเครื่องมือที่จะสามารถทำให้น้ำเนี่ยลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามท่านฟังที่อยู่บริเวณนั้นนะครับถ้ารับฟังรายการเราอยู่นะครับก็ที่จะสามารถที่จะโทรเข้ามาแจ้งสถานการณ์ในปัจจุบันตอนนี้ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรน้ำยังอยู่หรือลดไปแล้วนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์เดิมนี่แหละแจ้งไปนะครับ
0: ถ้าต้องการความช่วยเหลือนะคะบางทีอาจจะติดต่อใครไม่ได้หรืออย่างไรก็อย่าลืมกับหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยแต่ถ้าเอาแบบด่วนที่สุดเลยนะคะท่านผู้ฟังสามารถประสานกับท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะเทศบาลที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะก็จะได้ประสานด่วนมาที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดทุกจังหวัดนะคะที่เรามีอยู่จะประจำอยู่ที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วนะคะฉะนั้นถ้าต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนก็อย่างที่เราแจ้งไปแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกโทรเลยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์1784ค่ะ
1: ครับครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการสัก2เพลงนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับแล้วกลับมาช่วงที่2รายการครับ

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปภ.ประชาชนทางเคลื่อนวิทยุ FM 96.5 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับเมื่อตอนต้นรายการนะครับเราก็ได้เรียนท่านผู้ฟังในเรื่องของปริมาณน้ำท่วมขังนะครับถนนที่บริเวณของหนองมูลตะกั่วนะครับอำเภอตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นนะครับได้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้เองลุงติ๊กก็จะมีรายงานที่จะท่านผู้ฟังในเรื่องของพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับครับ
1: เราก็ช่วงนี้จะเห็นว่ามีฝนเยอะเหลือเกินนะคะฉะนั้นท่านผู้ฟังเองก็อย่าลืมนะคะว่าไปไหนมาไหนก็พกร่มนะหรือว่าถ้าดูฝนตกหนักมากก็อย่าพยายามออกจากบ้านนะคะหรือว่าหลบฝนก่อนนะคะอย่าขับรถไปท่ามกลางฝนตกแรงๆเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มีแค่ฝนนะคะตอนที่ก็มีลมแรงด้วยนะคะ
0: ค่
1: ะเรามาฟังพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือตั้งแต่วันจันทร์เมื่อวานนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง7มิถุนายนนะคะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันในช่วงวันที่2 3 4นะคะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะคะก็จะมีฝนฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ขอโทษนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ถึง90นะคะ
0: ที
1: ่เขาไปดู60 70นะคะก็เป็น80 90เลยนะคะโอ้เกือบ 100% นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะฉะนั้นแล้วก็ในช่วงวันที่5 6 7นะคะปลายสัปดาห์จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง35องศาเซลเซียสนะคะสำหรับชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนะคะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงนะคะแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่1ถึง5มิถุนายนนี้นะคะ
0: ค
1: โอ้ฝนเนี่ยหนักเลยค่ะพี่เจ 90% นะคะของพื้นที่โอ้ก็เต็มเกือบ 100%
0: ก็คือในช่วง2 3 4นะครับ
1: ใช่ค่ะปลายสัปดาห์ก็จะยัง 6-70 อยู่นะคะก
0: ็
1: ถ
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าก็ยังเยอะอยู่นะคะ
0: คือ
1: ยังไงก็ระมัดระวังกันนะคะช่วงสัปดาห์นี้ฝนกระหน่ำเลยนะคะต
0: ั้
1: งแต่1ถึง7นี่แหละค่ะ
0: ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับท่านครับ
1: ค่ะช่วงนี้มีฝนก็ต้องมีน้ำนะคะเม
0: ื่
1: อเราฟังพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าแล้วจะเห็นว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากเหลือเกินนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำนะคะก็มาดูปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะว่าน้ำฝนตกเยอะเนี่ยเรามีปริมาณน้ำในเขื่อนของเราเท่าไหร่นะคะ
0: คร
1: ับ เริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่ 101.22% ค่ะ
0: ตรงนี้ล้นเขื่อนนิดนึง
1: นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: นะคะยังไม่ได้ส่งกับโพท
0: งแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับ
1: ไม่ต้องกังวลกระท
0: บ
1: ใดๆนะคะต่อไปอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 104.38%
0: ก็ล้นนิดนึงนะครับนิดนึงครับ
1: อ่างเก็บน้ำของแห้งนะคะ 21.87%
0: ของแห้งนี่น้อยนิดนึง
1: อ
0: ่
1: างใหญ่อ่างใหญ่นะคะ
0: อ
1: ่างเก็บน้ำบางกำปลัดนะคะ 64.31% ค่ะ
0: ครับ
1: อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 48.99% ค่ะเราจะเห็นว่าปริมาณน้ำของกระบี
0: ่
1: ม
0: ี
1: บางอ่างนี่ล้นแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะคะเพราะว่าเลินอ่างเนี่ยมีปริมาณจุเยอะอยู่แล้วนะคะนี่ล้นออกมานิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดว่า
0: จ
1: ะทำให้เกิดทุกข์ภัยอะไรได้นะคะต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ่างเก็บน้ำผู้เตยค่ะ 47.06% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวนะคะ 72.69% ค่ะอ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 57.69% ค่ะ
0: ครับก็สำหรับอ่างเก็บน้ำทั้ง3อ่างของจังหวัดตรังตอนนี้ก็ถือว่าปริมาณน้ำก็ยังคงเยอะอยู่นะครับแม้ว่าจะเหลือบางอ่างก็เหลือครึ่งอ่างเนาะแต่ก็ยังพออยู่สำหรับเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคและการบริโภคครับ
1: ค่ะต่อไปจังหวัดระนองค่ะของหาดซ่อมแป้นนะคะ 65.64% ค่ะ
0: ครับเกินครึ่งอยู่นะครับ
1: ค่ะ จังหวัดภูเก็ตค่ะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 40.05% ค่ะอ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะ 30.98%อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 43.03%
0: ปริมาณน้ำก็จะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับติ๊กครับส่วนจังหวัดพังงาเรามีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไหมครับ
1: มันอ่างพังงาเราไม่มีนะคะอ่างเก็บน้ำแต่ว่าวันนี้ปริมาณฝนเยอะเลยนะคะในพังงานะคะแล้วก็เอามานำเรียนท่านฟังทุกสัปดาห์นะคะเรื่องของพยากรณ์อากาศรวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของ5จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะ
0: ครับช่วงนี้เองก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับได้ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับปริมาณน้ำฝนหรือว่าภาวะของอุทกภัยวาตภัยต่างๆนะครับจากข้อมูลของทางราชการด้วยนะครับอยากจะให้ติดตามจากเว็บไซต์นะครับของทางราชการโดยตรงนะครับบางครั้งเราไปดูเป็นเฟคนิวก็มีนะครับข้อมูลเท็จก็มี
1: แน่นอนที่สุดคือแอปพลิเคชันของเราดีกว่าค่ะแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยใช่ไหมครับพี่เจ
0: ใช่ครับแอปพลิเคชันนี้นะครับพัฒนาขึ้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับชื่อแอปพลิเคชันของเรานะครับชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับไทยก็คือ THAI ไทยนะครับ Disaster ก็คือ DISASTER แล้วก็ Alert ก็คือ ALERT นะครับไทย Disaster Alert นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถรองรับได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับอยากให้ท่านฟังได้ดาวน์โหลดเอาไว้นะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับการที่จะเข้าไปสู่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกได้3จังหวัดนะครับพี่ครับเช่นเราอาจจะเลือกภูเก็ตพังงากระบี่อย่างนี้ได้ไปดูข้อมูลนะครับแต่ว่าเมื่อเลือกแล้วภายหลังก็สามารถเปลี่ยนจังหวัดได้ด้วยนะครับเช่นอยากจะไปทางภาคเหนือที่มีบุตรหลานของเราเรียนอยู่หรือพักพวกเราอาศัยอยู่ก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะข้อมูลก็จะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับอยากให้ท่านฟังได้ดาวน์โหลดเอาไว้อันนี้ข้อมูลนี้ชัดเจนแน่นอนไม่เป็นเฟกนิว
1: ดูได้ทุกวันนะคะทุกวันอย่างเราเอาข้อมูลเรื่องพยากรณ์อากาศให้ท่านฟังทุกสัปดาห์7วันแต่ถ้าเรามีแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยดูได้ทุกวันเลยค่ะมีพยากรณ์อากาศของทุกวันนะคะรวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในรายวันด้วยนะคะในแต่ละวันด้วยนะคะแล้วก็เรามีประกาศแจ้งเตือนภัยด้วยนะคะในจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยท่านฟังเข้าไปดูได้ว่าจังหวัดที่ท่านจะไปจะเดินทางไปหรือจังหวัดของท่านเองอ่ะมีการประกาศแจ้งเตือนภัยเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เฝ้าระวังเรื่องอะไรบ้างด้วยนะคะค่ะ
0: เรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยของเราเนี่ยให้ความสำคัญอยู่ระดับต้นทีเดียวนะครับเพราะว่าการแจ้งเตือนภัยเนี่ยยิ่งได้เตือนเร็วนะครับท่านฟังรับทราบเรื่องเร็วนะครับเราก็จะเป็นการลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเรียนฝากท่านฟังอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนะครับไม่ว่าในช่องทางของหน่วยงานทางราชการนะครับเพราะถ้าเราแจ้งเตือนเร็วเช่นแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมแจ้งเตือนพื้นที่ที่มีวาตภัยอัคคีภัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะสามารถที่จะลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยได้มากทีเดียวนะครับครับก็ถือว่าเป็นภาระหนึ่งนะครับที่เราอยากจะส่งความปรารถนาดีในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยไปยังท่านผู้ฟังครับครับก็ช่วงนี้นะครับเราได้ฟังพยากรณ์อากาศแล้วนะครับปริมาณน้ำฝนแล้วเดี๋ยวยังมีต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักเบรกนะครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการอีกสัก2เพลงเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ของรายการครับอย่าเพิ่งหมุนไปอยู่เคลื่อนอื่นก่อนนะครับ

0: ับท่านฟังครับกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปภ.พบประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็เรียนท่านฟังในเรื่องของปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กนะในพื้นที่ทั้ง4จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับก็ดีสักครู่น้องติ๊กก็จะมีรายงานเพิ่มเติมใช่มั้ยครับในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนว่าเป็นอย่างไรบ้างครับในช่วงนี้
1: ใช่ค่ะก็เป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะแต่เราเอามารายงานท่านผู้ฟังแค่วันเดียวนะคะก็คือสถิติอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวานนะคะทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตของ5จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะว่าเป็นสถิติเท่าไหร่นะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนอันนี้เรารวมทั้งรถจักรยานยนต์ก็รถยนต์นะคะรวมกันมาเลยก็เป็นจังหวัดกระบี่เมื่อวานมีผู้บาดเจ็บ2รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดตรังนะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน30รายนะคะไม
0: ่
1: มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดพังงาเมื่อวานไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะก็คือศูนย์ไปเลยจังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ44รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็จังหวัดระนองก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเมื่อวานรวม5จังหวัดอันดามันนะคะก็คือมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น76รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะเมื่อวานเป็นวันหยุดราชการ
0: ใช่สถิติวันเดียวนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับทางชายฝั่งทะเลอันดามัน5จังหวัดของเรามีผู้บาดเจ็บสูงถึง76รายนะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับจังหวัดที่เยอะที่สุดก็คือภูเก็ตของเรานะครับ44รายรองลงไปก็คือจังหวัดตรังนะครับ30ราย
1: ขนาดว่าช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะขับรถเร็วไม่ได้ด้วยนะคะก็ยังมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุอยู่ตลอดนะคะยังไม่มี
0: ถนนลื่นครับครับ
1: จริงๆฝนตกหนักมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับอีกประการหนึ่งครับที่เรียนท่านผู้ฟังบางทีเนี่ยอุบัติเหตุอันนี้เจอกับตัวเองเลยนะครับบ่อยครั้งมากเลยครับก็คือเราสังเกตเห็นว่าเวลาฝนตกใหม่ๆครับที่ครับแล้วก็จะมีเฉอะแฉะนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนถนนเนี่ยมันจะมีรอยน้ำคราบน้ำมันครับเพราะจากรถขยะนี่แหละครับรถขยะที่เขาวิ่งไปเก็บตามขยะตามหมู่บ้านใช้ทำน้ำขยะเพราะว่าน้ำจากครัวเรือนนะครับแล้วน้ำที่ไหลจากรถขนขยะมันก็จะมีน้ำมันอยู่ด้วยคราวนี้น้ำเหล่านี้นะครับเมื่อโดนแดดเขาก็จะแห้งเขาจะแห้งอยู่บนพื้นของถนนนั่นแหละครับแต่พอฝนตกครั้งแรกเนี่ยฝนที่เริ่มตกปล่อยครั้งแรกเนี่ยบางทีเราขับมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับเราก็ไปฉลับกับเศษน้ำมันเนี่ยที่อยู่บนถนนก็ทำให้มันเกิดการลื่นถลายล้มได้นะครับอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในช่วงที่ฝนกำลังเริ่มตกใหม่ๆแต่ถ้าเกิดฝนตกนานไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ชะล้างคราบน้ำมันนั้นออกไปแล้วนะครับติ๊กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
1: ก็อย่าลืมสวมหมวกนิรภัยนะคะหมวกกันน็อกไปด้วยแล้วก็รวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะขับรถเพื่อจะได้ช่วยลดความรุนแรงได้นะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุค่ะนี่เมื่อกี้เราก็ฟังเรื่องของประเทศทางถนนเป็นสถิติของ5จังหวัดอันดามันนะคะ
0: คร
1: เราก็มารู้เรื่องของประเทศทางถนนเนี่ยป้องกันได้นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยค่ะเตรียมรถให้พร้อมขับนะคะ
0: ค
1: การขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าปกติค่ะเนื่องจากสภาพถนนที่เปียกลื่นนะคะมีน้ำท่วมขังแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนนะคะการเตรียมรถให้พร้อมขับค่ะพี่เจรถต้องพร้อมอย่างไรบ้างนะคะ1นะคะระบบเบรกนะคะเมื่อเหยียบเบรกต้องไม่มีเสียงดังไม่ถลายออกนอกเส้นทางและก็สามารถหยุดรถได้ในระยะปลอดภัย2นะคะยางรถยนต์ดอกยางและล่องยางรถไม่บางหรือสึกไม่ปรินะคะแตกบวมและเติมลมยางมากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์หรือตารางนิ้วนะคะ 3สัญญาณไฟค่ะแสงไฟส่องสว่างทุกดวงหากชำรุดควรเปลี่ยนใหม่โคมแก้วครอบสัญญาณไฟต้องใสสะอาดจะช่วยให้ไฟส่องสว่างได้เต็มประสิทธิภาพนะคะ4ค่ะใบปัดน้ำฝนนะคะยางใบปัดไม่แห้งกรอบกวาดน้ำและรีดน้ำได้สะอาดนะคะ5กระปุกน้ำฉีดกระจกหัวฉีดน้ำไม่อุดตันไม่รั่วซึมเติมน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอแล้วก็6นะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถค่ะ ทั้งยางอะไหล่ไฟฉายสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นและก็ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงจัดเตรียมและตรวจสอบให้พร้อมใช้งานค่ะ
0: ครับโดยสรุปแล้วนะครับก็คือในช่วงหน้าฝนนี้เราก็ต้องดูเบรกนะครับดูยางดูสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ใบปัดน้ำฝนเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยบางครั้งเนี่ยใบปัดน้ำฝนมันกรอบแล้วครับน้องติ๊กอย่างนี้ปัดแล้วก็ไม่ไปนะมันไปแหละครับแต่มันกวาดน้ำไม่หมดอย่างนี้ก็อันตรายนะครับเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูสำรวจสักนิดนึงเบรกก็เช่นเดียวกันเมื่อกี้เบรกแล้วก็ต้องไม่มีเสียงดังนะไม่มี
1: ช่วงนี้ก็บางทีฝนช่วงฝนมามันจะมืดๆนะคะท้องฟ้าก็จะครึ้มๆเราจะต้องเปิดไฟไฟหลีดังนั้นต้องเช็คไฟด้วยนะคะว
0: ่
1: าไฟเราใช้ได้ปกติไหมเปิดไฟเพื่อให้รถสวนมาได้เห็นนะคะว่าบางทีรถเราอาจจะเป็นสีมืดหน่อยนะสีดำอะไรเงี้ยก็เปิดไฟสักนิดนึงเพื่อจะได้ให้สัญญาณให้เห็นว่ามีรถนะคะอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีช่วงใกล้ๆฝนจะตกนะฟ้ามันก็จะมืดๆนะคะดังนั้นท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมรถให้พร้อมขับนะคะเป
0: ็
1: นเรื่องของ อุปกรณ์นะคะในตัวของรถเองนะคะท
0: ี
1: นี้เราก็มารู้เรื่องของขับรถปลอดภัยในช่วงฝนตกกันค่ะว่าขับอย่างไรนะคะหนึ่งนะคะการใช้ความเร็วนะคะให้เหมาะสมกับสภาพถนนและก็ระยะในการมองเส้นทางจะช่วยให้หยุดรถได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านแอ่งน้ำเพื่อป้องกันรถเหินน้ำค่ะ2นะคะไว้ระยะห่างจากรถคันหน้าประมาณ2เท่าหรือ 10-15 เมตรหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยให้เบรกชะลอความเร็วรถได้อย่างปลอดภัยค่ะ3นะคะไม่เหยียบเบรกกระทันหันโดยเฉพาะเส้นทางที่มีแอ่งน้ำแล้วก็ทางโค้งเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวจนเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ4นะคะไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะจะทำให้รถเหินน้ำและอาจลื่นถลายออกนอกเส้นทางค่ะ5นะคะไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูงเพราะแสงไฟจะสะท้อนกับน้ำบนผืนถนนนะคะทำบนพื้นถนนจะทำให้ผู้ขับขี่สายตาพร่ามัวได้นะคะแล
0: ้
1: วก็6นะคะเปิดใช้ระบบปัดน้ำฝนโดยปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนนะคะให้สัมพันธ์กับปริมาณฝนที่ตกลงมารวมถึงไม่ฉีดน้ำล้างกระจกในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูง6นะคะละอองฝ้าที่กระจกรถให้ปรับระบบปรับอากาศภายในรถให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกรถแล้วก็ลดระดับกระจกหน้าต่างลงลดลงเล็กน้อยหรือเปิดใช้งานระบบไล่ฝ้าค่ะ7ค่ะรถเหินน้ำนะคะค่อยๆถอนเท้าจากคันเร่งแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกพร้อมจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนพวงมาลัยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะการขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมเนี่ยนะคะให้ปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อป้องกันพัดลมแอร์พัดน้ำเข้าเครื่องยนต์ใช้ความเร็วต่ำแล้วก็รักษาความเร็วให้สม่ำเสมอเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติกรณีเครื่องยนต์ดับนะคะห้ามสตาร์ทรถเพราะน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งหมดเป็นขับรถปลอดภัยในช่วงฝนตก
0: ใช่ครับก็เป็นความปรารถนาดีจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรายังมีเวลาอีก10นาทีนะครับเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ส่งข้อความมาทาง Facebook นะครับว่าจะขอเพลงมั่นใจไม่รักนะครับของคุณอรวีสัจจานนท์เดี๋ยวสักครู่นะครับว่าน้องดีเจของเรามีเพลงนี้หรือไม่นะครับมั่นใจไม่รักนะครับของคุณอรวีสัจจานนท์นะครับครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็รักใครชอบใครนะครับก็ขอเพลงนะครับมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับไลน์เข้ามานะครับพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาในทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือนะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับงั้นเรามีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับติดตามอีก8นาทีฟังเพลงสัก1เพลงเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: ค่ะ

0: ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปภ.เพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับก็จบไปนะครับเพลงมั่นใจไม่รักนะครับของคุณอรวีสัจจานนท์นะครับก็ขอบคุณนะครับแฟนรายการของเรานะครับคุณอ้อลัคนาจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณอ้อเองเนี่ยก็เป็นแฟนรายการของเรานะครับติ๊กครับก็โทรเข้ามานะครับวันนี้ไม่โทรครับวันนี้ส่งผ่าน Facebook เข้ามานะครับก็เรียนฝากท่านฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะขอเพลงนะครับหรือจะให้เราพูดเรื่องอะไรให้ฟังก็ได้นะครับตอนนี้สาระน่ารู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเราก็มีพร้อมนะครับก็นะครับรักใครชอบใครก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับก็โทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617นะครับแต่ถ้ากรณีที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณภัยนะครับก็โทรที่หมายเลขโทรศัพท์1784นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขโทรศัพท์1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับซึ่งหมายเลขนี้จะเป็นหมายเลขกลางนะครับเป็นออนไลน์สายด่วนนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ภูมิภาคไหนของประเทศไทยนะครับโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีออเปอเรเตอร์ก็จะส่งเข้ามายังพื้นที่ที่ประสบเหตุหรือประสบภัยต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันนะครับก็ยังฝากอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับก็เรียนฝากท่านฟังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งจะเป็นข้อมูลนะครับที่มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับซึ่งรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับเป็นภาษาอังกฤษไทยก็ THAI Thai Disaster DISASTER แล้วก็ Alert ก็คือ ALERT นะครับฝากไว้ทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับครับท่านฟังครับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะครับเราก็จะได้นำข่าวสารมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอนะครับซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายการของเรานะครับก็อำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะครับท่านฟังหลายท่านโทรเข้ามาว่าปภ.เขต18อยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่ใกล้ๆกับสารกลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่านะครับซึ่งก็ท่านฟังก็ไปเยี่ยมเราได้นะครับเยี่ยมชมเราได้นะครับที่ศูนย์ของเรานะครับก็รายการของเรานะครับในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังก็คงจะก่อประโยชน์ให้กับท่านฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกสายทุกความคิดเห็นที่โทรเข้ามาจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมน้องติ๊กน้องดีเจก็ต้องกราบลาท่านฟังไปก่อนครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: มประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาล

0: ณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
3: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
4: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อสู้ย้ายพอทับซองที่และตังที่เลือกไปซื้อนมนะลูกนะ
5: คร
4: ับ
5: พ
6: ่อไม่ใกล้ไม่ใกล้ใกล้ไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ปีติดร่างนั้น
4: ใช่แค่ปนนั้นเรา
7: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
8: รัฐบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

วันจบ3มิถุนายนมงคลมาศเนื่องโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาชโลมขวัญชโลมใจไทยประชาได้ชมชื่นพระกฤษดาบารมียามยนต์องค์เคียงคู่พระภูเบศสมเป็นยอดอัครเรศพิเศษสีทรงงานราชองครักษ์พระจักรีทุกถิ่นที่ราชทั้งผองทรงครองใจขออำนาจเทวฤทธิ์ทุกทิศสถานดลบันดาลพรพัดนิรัติสัยให้ทรงพระเกษมสำราญนิรันตรายเคียงทะไทยทำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายบุญชูจันวงศ์อธิบดีศาลปกครองภูเก็ตพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดา

0: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดี

0: ลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
1: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: ทะเลยังไงให้สนุกและปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการขณะขึ้นเรือควรที่จะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งแม้ว่าว่ายน้ำเป็นก็ไม่ควรที่จะละเลยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีใบอนุญาตเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางขณะขึ้นเรือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญรักษาความสะอาดในทะเลด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเริ่มจากตัวคุณ
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อนเสนอให้สภาพิจารณากำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวพร้อมย้ำว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากตนเองไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลเนื่องจากทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดอริษนาขวัญสันสุขรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังทางนี้อยู่ระหว่างรอแบบฟอร์มและเช็คลิสต์คุณสมบัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบทั้งกลุ่มที่มีข้อมูลเดิมและผู้สมัครรายใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนกรณีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารกรุงไทยกำลังหารือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมโดยแม้จะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของผู้อื่นลงทะเบียนได้แต่ขั้นตอนยืนยันตัวตนและผูกบัญชีธนาคารยังต้องดำเนินการด้วยข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งไม่สามารถแชร์แชร์กันได้ซึ่งภาครัฐรับทราบข้อกังวลดังกล่าวและกำลังพัฒนาระบบให้มีความพร้อมมากขึ้นคาดว่าการดำเนินงานในช่วง2เดือนหลังของโครงการจะมีความราบรื่นยิ่งขึ้น อัติพลสนพรหมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะซึ่งญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นประเทศแรกในความร่วมมือรองรับระบบจ้างงานใหม่เปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดงานคุณภาพ
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD ที่ญี่ปุ่นจะนำมาใช้แทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าโดยระบบ ESD มีเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานต่างชาติให้สามารถพัฒนาไปสู่แรงงานทักษะเฉพาะรองรับความต้องการแรงงานในภาคการผลิตก่อสร้างเกษตรกรรมและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งญี่ปุ่นยังมีความต้องการจำนวนมากจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งนี้การที่ญี่ปุ่นเสนอให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามใน MOC ฉบับดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพแรงงานไทยและจะช่วยรักษาโอกาสการจ้างงานโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแรงงานไทยได้รับอนุญาตไปทำงานในญี่ปุ่นแล้ว 37,323 คนและยังทำงานอยู่ 21,306 คนโดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งงานว่างรองรับแรงงานไทยกว่า 4,750 อัตราในภาคอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทะเลและภาคเกษตรกรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: สวัสดีครับ
15: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีมั้ย
16: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

0: บเบื้องยุคคนบาทอภิวาทวิมลศรีเทิดไทยราชินีขวัญภูมิสถิตไทยสง่าสมร่มเกล้าประดับด้าวพิสุทธิ์ใสเคียงคู่ภูวนัยเป็นหลักชัยของผองชนเย็นยิ่งพระเมตตาเหล่าประชาทุกแห่งหนสำนึกในกมลทั่วแดนดนสุขสดานถวายชัยพิพัฒน์สุมานัตกะเสมสารเฉลิมมงคลการบันดาลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปัตตานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

ได้เวลาเดินทางมาทักทายกันนะคะแนวแบบซอฟๆเบาๆสบายๆเอาใจคอเพลงผู้ชีวิตในภาคบ่ายกันหน่อยก็แล้วกันนะคะบ่าย 3:00 น. กับอีก 15 นาทีค่ะอยู่กับตู่เขมวันนะคะ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะกับช่วงเวลาดีๆที่สวทภูเก็ตอนุเคราะห์ให้กับเราผ่านเครื่องหน้าปัด 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะมาอัปเดตกิจกรรมทางด้านกีฬาค่อนข้างหลากหลายพอสมควรคุณผู้ฟังไหนๆเริ่มต้นแบบนี้ขอเมาส์กันนิดนึงในฐานะที่ไปมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมของอบจ.ภูเก็ต3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งสนามแรกเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่าโอ้โหพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะไปกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะคะเพื่อรับเสื้อรับคูปองแล้วก็ลุ้นรางวี่รางวัลกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะนั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงของการจัด กิจกรรมนะคะที่นายกเรวัตนะคะอบจภูเก็ตจัดให้มางานนี้นะคะนายกอู๊ดของเราเนี่ยธรรมวัฒน์วงเจริญยศก็ไปร่วมพิธีเปิดด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นพันธมิตรเครือข่ายทางด้านกีฬากันอยู่แล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆ กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีและความสุขของพี่น้องประชาชนโดยรวมกันอยู่แล้วล่ะค่ะอ่ะส่วนสนาม2นะคะที่จะไปจัดในวันที่27มิถุนายนกับบางเหนียวดำนะคะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไรอย่างไรรอติดตามข่าวสารกันได้นะคะถ้าตู่ทราบข่าวปุ๊บก็จะมารีบนะคะประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบก่อนแล้วกันนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีก1รายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดในสนามที่2นะคะเก็บแรงกิ้งกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่างานนี้นะคะปีนี้พิเศษมากๆทางด้านอบจ.ภูเก็ตนะคะเค้าก็จะมีคูปองนะคะที่จะแจกขึ้นมาพิเศษในสนามแรกหลายๆท่านที่วิ่งไปแล้วได้รับคูปองแล้วนะคะเก็บคูปองไว้ให้ดีสนามที่2นำมาร่วมกิจกรรมด้วยเพราะเราจะปั๊มนะฮะตราในช่องที่2และเมื่อสนาม3ก็เช่นเดียวกันนะคะใครวิ่งครบ3สนามมาหย่อนในกล่องค่ะเรามีรางวี่รางวัลใหญ่ให้คุณได้ลุ้นในสนามสุดท้ายด้วยนะคะเรียกว่าร่วมกิจกรรมของเราทั้ง3สนามนอกเหนือจากความสนุกในความบันเทิงนะคะอาหารอร่อยๆแล้วยังมีรางวี่รางวัลให้ได้ลุ้นกันด้วยนั่นเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นของอบจ.ภูเก็ตนะคะก็ติดตามกันได้ส่วนเรื่องราวของกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรามีหลายเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเดี๋ยวมารายงานแล้วก็แจ้งข่าวให้คุณได้ทราบกันนะคะนอกเหนือจากข่าวสารแน่นอนนะครับเรายังคงมีเพลงเพราะๆฝากคุณไปเรื่อยๆสำหรับการอยู่ด้วยกันด้วย

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ต่อ206งานนี้สมัครฟรี
2: อบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
4: คุณกำลังฟังสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

เอาละค่ะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆสลับสับเปลี่ยนกันไปกับเรื่องราวของทางด้านเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็กิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะมาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมของเหล่าบรรดาทัพนักกีฬากันหน่อยนะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเรางานนี้นะคะนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะมีการจัดประชุมผู้จัดการทีมกีฬาอาวุโสนะคะที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปแข่งขันกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อรายการแข่งขันก็คือตาปีเกมกำหนดการแข่งขันในช่วงวันที่8คุณผู้ฟัง8มิถุนายนนี้นะ8จนถึง14มิถุนายนค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะซึ่งเรามีนักกีฬาทั้งสิ้นอยู่ที่11ชนิดกีฬาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำนะเทนนิสเทเบิลเทนนิสแบดมินตันวูดบอลเปตองบาสเกตบอลนะคะเกตบอลกอล์ฟตะกร้อกรีฑานะคะในส่วนของการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาทั้งชายทั้งหญิงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้เนาะรวมกว่า111คนค่ะในปีนี้ของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะในห้วงของการแข่งขันก็ฝากทุกคนอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยก็แล้วกันในส่วนของการแข่งขันในครั้งนี้นะคะกับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาตินั่นเองนะคะอ่ะฝากกันด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงมิถุนายนนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเรานะคะถือโอกาสได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนานาชาติชื่อรายการว่า Toyota Phuket International Challenge 2026ค่ะงานนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่เลยคุณผู้ฟังจะมีนักแบดมินตันนะคะมาร่วมแข่งขันจาก30กว่าชาติเลยปีที่แล้ว20กว่าปีนี้30กว่าเลยนะอัพขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์กันไปนักแบดมินตันจากหลายชาตินะคะทราบว่าจะมาจัดที่ภูเก็ตก็เลยถือโอกาสมาแข่งขันด้วยและถือโอกาสที่จะพาครอบครัวมาท่องเที่ยวด้วยอันนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะที่เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตเราในการจัดอีเวนต์ทางด้านกีฬารวมไปถึงรองรับเรื่องของการเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ด้วยนั่นเองนะคะประชาสัมพันธ์เนาะเขาจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง14มิถุนายนค่ะที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ตนั่นเองนะคะก็ถือโอกาสฝากทุกๆคนไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้งานนี้ไม่ได้เก็บบัตรเข้าชมแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสไปร่วมชมร่วมเชียร์ทัพนักขนไก่นะคะทีมชาติไทยของเราที่จะร่วมแข่งขันในรายการนี้ด้วยสำหรับ Toyota Phuket International Challenge 2026อย่างเป็นทางการด้วยนะคะอ่ะฝากทุกคนนะคะอย่าลืมด้วยก็แล้วกันเนาะสามารถที่จะไปร่วมชมร่วมเชียร์กับอีเวนต์ใหญ่อีกหนึ่งรายการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยก็แล้วกันนะคะไปดูเรื่องของเพลงเพราะกันต่อดีกว่านะเพราะว่ามีเพลงเพราะๆรอคุณอยู่พร้อมๆกับเรื่องราวของข่าวสารกิจกรรมอีเวนต์ทางด้านกีฬาเดี๋ยวมีอีก2รายการนะคะที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเราโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาเนี่ยแบบไม่มีวันหยุดกันเลยทีเดียวทั้งท้องถิ่นทั้งส่วนภาครัฐภาคเอกชนนะคะต่างก็รวมตัวกันจัดกิจกรรมดีๆเพื่อชาวภูเก็ตกันทั้งนั้นเลยทีเดียวค่ะบ่าย 3:36 น.

0: าร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าที่คนสูบพ่นออกมามีสารเคมีสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากงานวิจัยพบว่าคนใกล้ชิดที่ได้รับไอ้บุหรี่ไฟฟ้านอกจากได้รับนิโคตินแล้วยังได้รับสารเคมีอื่นๆและมีอาการทางเดินหายใจมากขึ้นหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: อบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
4: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20ถึง21มิถุนายน2565

0: 2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ต่อ206งานนี้สมัครฟรี
1: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

นี่คืองานเก่าของไม้พิสิทธิ์พงษ์ค่ะสำหรับในส่วนของเพลงเพราะๆนะคะที่หยิบมาฝากคุณๆกันพร้อมกับการเน้นย้ำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะกิจกรรมของอบจ.ภูเก็ตที่เป็นงานกีฬานะคะเราก็ถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะหนึ่งรายการที่ฝากมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนั่นก็คือการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอบจ.ภูเก็ต2569ค่ะงานนี้เปิดรับสมัครกันอยู่เลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะไปจนถึงวันที่10มิถุนายนนี้ที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ภูเก็ตก็มีการแข่งขันเป็นประเภททีมประเภทเดียวนะคะทั้งชายทั้งหญิงหลายรุ่นเลยทีเดียวคุณสมัครฟรีนะคะแล้วก็มีรางวี่รางวัลให้ได้ลุ้นกันด้วยสอบถามรายเพิ่มเติมกันได้นะเพราะว่าเขาจะทำการแข่งขันกันในวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้กับการแข่งขันฟุตบอลอบจ.ภูเก็ตที่สนามฟุตบอลตรงสะพานหินของเทศบาลนครภูเก็ตนั่นเองนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0762170087นะคะ2170087แล้วก็ต่อไปที่206ค่ะส่วนอีกหนึ่งอีเวนต์กีฬาของอบจ.เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังอันนี้เป็นการแข่งขันฟุตซอลอบจ.ภูเก็ตครับ2569สมัครฟรีค่ะแต่รับจำนวนจำกัดนะต้องรีบไปสักนิดหนึ่งนะตอนนี้เปิดรับสมัครกันอยู่เลยทีเดียวนะคะไปจนถึงวันที่15มิถุนายนจะแข่งขันกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับฟุตซอลอบจ.ภูเก็ตครับ2569แบ่งการสมัครออกเป็นหลายรุ่นอยู่นะคะรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปี15ปีและ18ปีแล้วก็เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน12ปีและ15ปีรวมไปถึงรุ่นประชาชนทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงนะคะอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีก1เกมกีฬาที่อบจ.ภูเก็ตจัดขึ้นมานะคะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ให้เยาวชนนะคะได้มีพื้นที่ในส่วนของการแสดงความสามารถทักษะเรื่องของฟุตซอลของตัวเองด้วยนะคะฟุตซอลอบจ.ภูเก็ตครับ2026นะก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ภูเก็ตแล้วก็ชมรมกีฬาฟุตซอลจังหวัดภูเก็ตก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีก1ช่องทางค่ะส่งคุณไปกับเพลงเพราะดีกว่ามองดูเวลาไล่หลังมาแล้วนะคะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะแล้วก็ขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะสภาพอากาศบ้านเราไม่เอื้อมด้วยในหลายๆปัจจัยเลยทีเดียวเจอฝนมาก็อย่าลืมหาหยกหายาทานกันด้วยวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นางสุปฏีสุคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะเส้นสุดลงซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้เนื่องจากสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักโดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศภาคการส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดและทำให้รอบคอบยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักแต่ต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยงานต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดกันจากเจ้าสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความโปร่งใสนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นมีสาระสำคัญช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโด ดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินกระบวนการภายในให้ครบถ้วนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปรับกลุ่มบุคคลนำรถเข้าพื้นที่ห่วงห้ามบริเวณสถานีนิเทศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นพินัย 10,000 บาทพร้อมย้ำห้ามกระทำการดังกล่าวอีกอย่างเด็ดขาด
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่สถานีนิเทศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและห่วงห้ามว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้นโดยกำชับให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยการปรับเป็นพินัยสูงถึง 10,000 บาทพร้อมดำเนินการตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้สั่งการเด็ดขาดห้ามกระทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหากพบต้องระวังโทษทั้งจำและปรับสูงสุดรวมทั้งกำชับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การนำยานพาหนะเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบของกรมอุทยานอย่างชัดเจนติยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569สดจากห้องส่งสวท.กระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ค่ะทางสวท.ทั้ง11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานค่ะนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะมาพูดคุยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะรับทราบกันนะคะมากันที่ข่าวแรกค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สถานขอไปค่ะพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ณวัดมหาธาตุวชิระมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา2569นะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ค่ะเวลา 20:39 นาทีค่ะณมณฑลพิธีต้นพระศรีมหาโพธิ์วัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือว่าวัดบางธงนะคะอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ประจำจังหวัดกระบี่เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมในพิธีนะคะในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรเพื่อแสดงความนอบน้อมสักการะบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรอันเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความประสิทธิมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้ประกอบพิธีรับมอบพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ก่อนเชิญมาประกอบพิธีถวายสักการะอย่างสมพระ

0: การวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาโดยพระราชสุทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลมีส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่ร่มรื่นสะอาดสงบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยจากกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอนำหลัก5สอได้แก่สะสางสะอาดสะดวกสร้างนิสัยและสติมาปรับใช้ในการจัดการพื้นที่ภายในวัดให้เป็นระเบียบและเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดภายในอุโบสถศาลาการประเรียนตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังความสามัคคีในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะและก็นี่ก็คือเรื่องราวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
0: ค่ะแล้วก็มาพูดคุยกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะซึ่งเราจะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะมาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีพิจารณาการประเมินผลสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้นายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่9/2569ณห้องประชุมตาปีชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ประชุมได้รับและพิจารณาในประเด็นสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิการดำเนินโครงการโรงแรม Apple House พังงานจำกัดในท้องที่หมู่ที่1ตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพังงานซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรมจำนวน30ห้องพักโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาให้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการพิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่2ตามประเด็นที่คณะกรรมการได้มีความเห็นให้มีการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการที่บริษัทเอกชนจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตดำเนินโครงการประเภทโรงแรมจำนวน178ห้องและ72ห้องโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสพโดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่โครงการแล้วทั้ง2แห่งเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทั้งนี้เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี

0: อยู่มิให้ถูกทำลายเสียหายหรือมีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นและสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากสุราษฎร์ธานีเรามากันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งความเป็นเลิศจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเปิดเทอมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตอควาเรียมนะคะณแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับบทบาทสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งความเป็นเลิศของประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความหลากหลายทั้งนี้ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตมีการจัดพันธุ์สัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดครอบคลุมระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมเทศกาลการให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตว์น้ำความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงและสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญก็คือการจัดแสดงโครงกระดูกวานโอมูระซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยโดยนิทรรศการดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่การอนุรักษ์สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์และสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมดุลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและกระตุ้นให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตจึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคณะทัศนศึกษาจากสถานศึกษาระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูเข้าชมในอัตราค่าเข้าชมพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับอัตราค่าเข้าชมพิเศษนักเรียนสามารถเข้าชมได้ในราคาเพียง20บาทต่อคนและครูผู้ควบคุมคณะในราคา50บาทต่อคนโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ครบทุกโซนการจัดแสดงประกอบด้วยโซนน้ำจืดโซนป่าชายเลนโซนปลาสวยงามโซนปะการังและโซนปลาเศรษฐกิจซึ่งล้วนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนอกจากนี้ผู้เข้าชมยังจะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับการชมโครงกระดูกวานโอมูระ1ในและสำคัญของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตรวมถึงการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น. สร้างความตื่นตาตื่นใจและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์น้ำในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองการเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-391-126และต้องขอบคุณนะคะข่าวสารจากสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและสวท.ภูเก็ตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
1: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: มาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะวันนี้เราจะไปรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพหลอกลงทุนหลอกกู้เงินรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
2: มิจฉาชีพหลอกลงทุนหลอกกู้เงินคุณผู้ฟังคะในยุคนี้นะคะการทำธุรกรรมการเงินเป็นเรื่องง่ายมากเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแต่ความสะดวกนี้เองก็กลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงเราได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะโดยเฉพาะรูปแบบที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ก็คือหลอกลงทุนและหลอกกู้เงินซึ่งหลายคนอาจเผลอหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัวเริ่มกันที่การหลอกลงทุนนะคะ มิจฉาชีพมักจะชวนลงทุนโดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงมากเช่นได้กำไรเป็น 10% ต่อเดือนหรือบางรายถึงขั้นบอกว่ารับประกันกำไรแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงไม่มีอะไรที่การันตีได้ 100% ค่ะนอกจากนี้ยังมักจะให้ข้อมูลไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้หรือพยายามเร่งให้เราตัดสินใจเร็วๆเช่นบอกว่าโอกาสมีจำกัดต้องรีบลงทุนทันทีรวมถึงแอบอ้างชื่อบุคคลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความมั่นใจส่วนการหลอกกู้เงินก็เป็นอีกหนึ่งกลโกงที่เจอกันบ่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังต้องการเงินด่วนมิจฉาชีพจะเสนอเงินกู้ที่ดูง่ายอนุมัติไวแต่มีเงื่อนไขให้โอนค่าธรรมเนียมหรือค่ามัดจำล่วงหน้าพอเราโอนไปแล้วกลับไม่ได้รับเงินกู้จริงบางกรณียังมีการสร้างแอปพลิเคชันปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งอันตรายมากค่ะสัญญาณเตือนง่ายๆที่คุณผู้ฟังควรระวังนะคะถ้ามีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเงื่อนไขดูเกินจริงหรือเร่งให้ตัดสินใจเร็วรวมถึงไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้แบบนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเสี่ยงเป็นมิจฉาชีพค่ะวิธีป้องกันตัวเองก็คือก่อนจะลงทุนหรือกู้เงินควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญกับใครง่ายๆและที่สำคัญอย่าตัดสินใจแบบรีบร้อนนะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังเผลอโอนเงินไปแล้วสิ่งแรกคือตั้งสติค่ะจากนั้นให้รีบรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสลิปโอนเงินหรือข้อความสนทนาแล้วติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับรายการและนำหลักฐานไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดสุดท้ายนี้นะคะเรื่องของมิจฉาชีพใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะขอให้คุณผู้ฟังใช้ความระมัดระวังตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลโกงเหล่านี้นะคะดูแลตัวเองกันดีๆค่ะ
3: ค่ะและนี่ก็คือกลโกงมิจฉาชีพนะคะในการหลอกลงทุนแล้วก็หลอกกู้เงินนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับในห้วงสัปดาห์นี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของภาคใต้นะคะทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเราจะต้องประสบพบเจอเกี่ยวกับเรื่องราวของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่60-80นะคะของพื้นที่ค่ะโดยในช่วงวันที่2-5มิถุนายนค่ะก็จะมีฝนเยอะหน่อยนะคะ60-70ค่ะหลังจากนั้นในช่วงของวันที่6นะคะถึงวันที่8เนี่ยปริมาณฝนก็อาจจะลดลงเล็กน้อยแต่เราจะต้อง อยู่กับฝนนะคะกันทั้งสัปดาห์เลยนะคะยังไงก็ขอให้วางแผนค่ะในการเดินทางนะคะแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถกันด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันพรุ่งนี้สวทระนองจะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะและรายการต่อไปในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งมีสวทนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและทีมงานสวทกระบี่นะคะทุกคนคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนารมิตรผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับในช่วงแรกผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องเล่าจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพาทุกท่านไปรับชมรับฟังเรื่องราวนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ากย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปี2498สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9มาเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่4พฤศจิกายนในปี2498นั้นก็ประทับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการเสด็จพระดำเนินมาทางรถไฟพระที่นั่งเนี่ยก็จะได้เยี่ยมเยียนราษฎรในแต่ละที่นะครับโดยจุดแรกที่เสด็จพระดำเนินมาเนี่ยก็คือเยี่ยมเยียนราษฎรที่บริเวณสถานีรถไฟปักช่องก่อนที่จะเสด็จมาจนถึงอำเภอสีคิ้วนะครับอำเภอสูงเนินนะครับก็มีผู้เข้าเฝ้าทูลองค์ฝีพระบาทเป็นจำนวนมากจนถึงเมืองนครราชสีมาพระราชภารกิจแรกแล้วก็เป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมาก็คือการเสด็จวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นข้อสงสัยในทางประวัติศาสตร์หลายท่านมากนะครับเพราะได้เห็นว่ายะโมหรือว่าอนุสาวรีย์หรือว่าเท้าสุรนารีเนี่ยเขาเป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่เหตุใดพระเยโสวร์กับสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งถือว่ามีพระราชฐานะที่สูงมากเนี่ยก็เสด็จพระดำเนินมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์นี้ต้องยอมรับนะครับว่าการเสด็จพระดำเนินครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาในฐานะของยะโมที่เป็นบุคคลสำคัญและเป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนชาวนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สร้างความปลื้มใจให้แก่ชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วในครั้งนี้เนี่ยพอเสด็จพระดำเนินจากอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแล้วก็เสด็จไปอยู่ที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินให้ประชาชนชาวนครราชสีมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งผู้คนเป็นจำนวนมากในครั้งนี้เนี่ยมีพระราชกระแสรับสั่งกับพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมาในคราวนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยคที่สำคัญและทรงคุณค่าต่อชาวเมืองนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งที่ทรงมีพระราชดำรัสว่าขอให้ประชาชนและจังหวัดนครราชสีมามีความเจริญนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องราวหลักฐานอย่างหนึ่งแล้วก็ทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดการเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีไม่ได้เกิดครั้งเดียวเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2498นะครับแต่การเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2507นะครับการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองนครราชสีมาด้วยนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองก็เสด็จมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เสด็จพระดำเนินไปทรงเจิมเสาหลักเมืองหลายคนเข้าใจว่าการเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลานี้เกิดขึ้น2ครั้งแต่จริงๆแล้วมีการเสด็จพระดำเนินอีกครั้งหนึ่งต้องยอมรับว่าครั้งนี้อาจจะเป็นส่วนพระองค์อยู่พอสมควรก็คือการเสด็จพระดำเนินเมื่อวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2524การเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแปรพระราชฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับก็ถือว่าการเสด็จพระดำเนินมาวางพวงมาลาซึ่งเป็นเรื่องราวสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมด3ครั้งด้วยกันความสำคัญของการวางพวงมาลาต่ออนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือว่าคุณยะโมเนี่ยเป็นความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เพราะจากคุณยะโมเป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่การที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งถือว่ามีพระราชสถานะที่สูงมากนะครับมาวางพวงมาลาเนี่ยผมมองอยู่2ประการด้วยกันนะครับประการหนึ่งก็คือท่านให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้ให้เกียรติกับชาวนครราชสีมาอีกประการหนึ่งท่านให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้นะครับเพราะต้องยอมรับว่าเท้าสุรนารีหรือว่าคุณยะโมเนี่ยเป็นส่วนรวมจิตใจของผู้คนเป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญไม่ใช่แต่เฉพาะชาวนครราชสีมานะครับแต่ท่านยังเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยด้วย
1: หากเอ่ยถึงเรื่องการศึกษาครั้งหนึ่งหม่อมหลวงปิ่นมลากุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้แต่งบทร้อยกรองอันทรงคุณค่ามอบให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยาบทประพันธ์นั้นกล่าวว่านักเรียนคิดให้ดีปี07ยายกษัตริย์จึงเสด็จมาที่นี่ดุจนกน้อยต้อยต่ำแต่ทำดีราชสียิ่งใหญ่ให้เกียรติเอ่ยหากย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมแบบประสมณโรงเรียนสุรนารีวิทยาในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ธนวัฒน์สุขเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยาที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาอันตราตรึงใจในครั้งนั้นกับช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้เชิญทางหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเนี่ยฮะไปพูดคุยเรื่องการศึกษาที่โรงเรียนจิตรดานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนของท่านเองก็มีพระราชดำรัสว่าเป็นห่วงว่าเด็กนักเรียนเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความรู้สึกว่าการเรียนสายอาชีพเนี่ยมันต้อยต่ำแล้วก็เด็กที่เรียนสายสามัญเนี่ยก็จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่ทั้งหมดแล้วก็มีเข้าได้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็เลยอยากที่จะพัฒนาการศึกษาในเรื่องของสายอาชีพเนี่ยในโรงเรียนสายสามัญหม่อมหลวงปิ่นเนี่ยก็เลยบอกว่ากิจการงานที่พระองค์ได้ทรงพระราชดำรัสเนี่ยพวกเราได้ทำไว้แล้วที่ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในการกราบทูลในวันนั้นเนี่ยจึงเป็นผลทำให้พระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยนะฮะก็ได้เสด็จมาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาการเสด็จมาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยานั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ท่านอยากที่จะมาทอดพระเนตรการเรียนการสอนเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมแบบประสมแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งท่านมีพระราชดำรัสแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนสายสามัญเนี่ยได้สอนเรื่องการอาชีพนะครับซึ่งพอท่านเสด็จมาถึงเนี่ยลูกๆนักเรียนในสมัยนั้นนะครับก็มีการเรียนการสอนตามปกตินะครับมีการตั้งแถวมารับเพราะว่าพวกเราก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทั้งครูแล้วก็นักเรียนก็ต้อนรับท่านอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาเสด็จมาที่อาคารหนึ่งแห่งนี้นะครับที่สัมภาษณ์เนี่ยซึ่งตอนนี้เราทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับเมื่อท่านเสด็จมาถึงแล้วก็ได้เสด็จไปที่อาคารสองนะครับเพื่อพักผ่อนแล้วก็เสวยพระสุธารสนะจากนั้นท่านก็เดินพระราชดำเนินไปที่อาคารสี่ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่เป็นอาคารสี่ที่เราก็อนุรักษ์เอาไว้นะครับเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากเพื่อไปดูการเรียนการสอนในส่วนของวิชาข้าอากรรมเย็บปักถักร้อยการฝีมือต่างๆที่เราโรงเรียนเราในช่วงนั้นก็จัดการเรียนการสอนแบบผสมขึ้นมาช่วงที่ท่านจะเสด็จกลับเนี่ยท่านจะได้มีปฏิสันถารกับพระสงฆ์นิกรแล้วก็ข้าราชการที่มารอส่งเสด็จนะครับในช่วงนึงเนี่ยท่านจะถามหาว่าอาจารย์ใหญ่อยู่ไหนคุณลาวันซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในวันนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปถวายบังคมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ตรัสว่าพระพันปีหลวงนะครับก็ได้ตรัสว่าขอบใจนะโรงเรียนดีพวกเรามีความซาบซึ้งเหมือนกันที่แล้วก็ที่ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยได้เสด็จแล้วเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะท่านได้เสด็จมาที่สุรารีวิทยาของเรานะครับเราก็ได้นำเอาสิ่งที่ท่านปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับได้พัฒนาการศึกษาตามรอยพระยุคลบาทของท่านนะครับด้วยความซาบซึ้งและเป็นพระมหากรุณาธิคุณซึ่งผมเป็นผู้บริหารคนล่าสุดนะครับก็ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริของท่านเนี่ยยังคงไว้นะครับสิ่งไหนที่ยังดีอยู่เราก็พัฒนาทำให้ทันสมัยแล้วก็ดูดียิ่งขึ้นนะครับ

0: พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานการศึกษาไทยอย่างกว้างขวางทรงเน้นการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านโครงการพระราชดำริเช่นศูนย์หม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริโดยมีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยอนุรักษ์พันธุ์หม่อนไหมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นทั่วประเทศในช่วงนี้เราพาทุกท่านไปติดตามการสานต่อพระราชปณิธานได้รับเกียรติจากนางสาวจุฑารัตน์จางกระโทกผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในการสานต่อพระราชปณิธานติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ไหมไทยที่ถักทอจากเส้นไหมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่มห่มเพียงเท่านั้นหากแต่คือสายใยแห่งชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ถักทอจากหัวใจของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนณผืนแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งครั้งหนึ่งหม่อนไหมไทยเคยซบเซาแต่ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสงแห่งความหวังได้ถูกจุดขึ้นอีกครั้งพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทยจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมแก่ประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้สานต่อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ายาวนานนางสาวจุฑารัตน์จามกระโทกผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
1: ศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้นะคะเรามีภารกิจในเรื่องของหม่อนไหมนะคะตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่งานวิจัยด้านหม่อนไหมสาวไหมไม้ย้อมสีแล้วก็ทอผ้านะคะที่ศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเราเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพันไหมชนิดไบโวไทนะคะทำงานในเรื่องของการผลิตและกระจายพันหม่อนพันดีไข่ไหมพันดีแจกจ่ายให้กับเกษตรกรค่ะนอกจากนี้เรายังทำงานในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะยกระดับให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเรายังทำงานในเรื่องของการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะที่สำคัญคือรับรองคุณภาพเส้นผ้าไหมตานกยูงพระราชทานค่ะแล้วก็ยังมีการส่งเสริมด้านการตลาดด้วยค่ะในฐานะของข้าราชการนะคะคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสทำงานด้านนี้เพื่อสืบสารพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็มีความภาคภูมิใจแล้วมีเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะก็คือจากการที่ได้ลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ไปพบปะเกษตรกรแม่ๆทั้งหลายเนี่ยค่ะทุกคนจะบอกว่าเขาทำอาชีพนี้ค่ะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีรายได้ทำให้ลูกหลานได้เรียนต่อนะคะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีกินมีใช้นะคะแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจค่ะในเรื่องของการผลิตผ้าไหมเส้นไหมที่สวยๆนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่อะค่ะเกษตรกรของเราเป็นผู้สูงอายุนะคะเขาก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะคะเขาได้สามารถที่จะทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองมีประโยชน์นะคะในด้านของการทำงานในเรื่องนี้ก็ถือว่าพระองค์ท่านนะคะได้เหมือนปักหมุดให้กับไหมไทยเรานะคะมีที่ยืนในเวทีต่างๆนะคะเพราะว่านึกถึงตัวเองออกไปทำงานนะคะมันยังออกไปทำงานด้านส่งเสริมเกษตรกรด้านเนี้ยณปัจจุบันยังยากเลยเมื่อนึกถึงสมัยที่พระองค์ท่านได้ริเริ่มทำอะค่ะก็น่าจะยากกว่านี้ท่านมีความวิริยะอุตสาหะมีน้ำพระทัยที่จะส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้มีไหมไทยเราค่ะมีจุดยืนนะคะที่จริงมันก็เป็นงานที่ท้าทายของกรมหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของเราค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาทำงานด้านนี้ค่อนข้างน้อยเพราะว่างานด้านหม่อนไหมเนี่ยมันมีหลายงานหลายศาสตร์รวมกันคือตั้งแต่พืชคือหม่อนไหมเป็นสัตว์แล้วก็มีเกี่ยวข้องถึงงานศิลปะด้านการฟอกย้อมการทอผ้าเนี่ยค่ะงานที่เราจะสืบทอดไปเราแบ่งเป็น2 ส่วนค่ะในส่วนของเยาวชนทั่วๆไปนะคะคืออย่างเช่นนักเรียนเด็กๆมีโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะคะอย่างน้อยก็คือให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของวงจรชีวิตไหมการย้อมสีได้ซึมซับเกี่ยวกับอาชีพนี้ได้ทราบถึงความสวยงามของผ้าไหมทราบถึง คุณประโยชน์ของหม่อนของไหมนะคะแต่ในส่วนของเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่เราต้องการก็คือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั้งหลายนะคะเราอยากให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆเข้ามาในอาชีพนี้เราก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆค่ะทางกรมทางศูนย์เองเราก็มีงานวิจัยที่จะต้องมาทำให้เข้ามาทำงานในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นเช่นพันหม่อนพันไหมที่ปรับปรุงเอามาทำได้ง่ายขึ้นผลผลิตสูงขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆเช่นโรงเรือนอัจฉริยะสามารถควบคุมระบบน้ำในแปลงหม่อนควบคุมอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไหมการออกแบบลวดลายอะไรเงี้ยค่ะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างนึงก็คือตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนะคะก็ต้องพยายามให้ทุกส่วนนะคะมีคุณค่าต้องมีการแปรรูปต้องมีการมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเกษตรกรรุ่นใหม่ๆจะได้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้เข้าใจว่าอ๋ออาชีพเนี้ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพได้เช่นอย่างปัจจุบันนะคะเราก็มีในเรื่องของโปรตีนจากดักแด้เราก็ถือว่าเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดอย่างนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของโปรตีนจากไหมนะคะคือเซลิซีนเนี่ยเราเข้าไปในเรื่องของเวชสำอางนะคะเป็นส่วนประกอบของสบู่ของเครื่องสำอางหลายๆอย่างแล้วเราก็เข้าไปถึงในเรื่องของงานวิจัยร่วมกับมหาลัยในเรื่องของโครงสร้างกระดูกเทียมเนื้อเยื่อเทียมนะคะก็คือไหมเนี่ยค่ะมีประโยชน์ทุกๆส่วนนะคะเราต้องพยายามให้เขาได้ทราบถึงประโยชน์ในส่วนนี้ค่ะเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานด้านหม่อนไหมกับเราค่ะ
0: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสู่การดำเนินการด้านวิจัยเส้นไหมรวมถึงจัดหาพันธุ์ไหมและพันธุ์หม่อนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาจากหม่อนไหมสู่เส้นไหมที่ถักทอเป็นโอกาสแห่งชีวิตอย่างยั่งยืนสมกับพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยที่กล่าวขานกันรุ่นต่อรุ่นสืบไป
2: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระราชวงศ์รุ่นปัจจุบันผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาดีไซน์ให้ร่วมสมัยและยกระดับผ้าไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีระดับสากลทุกท่านครับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานผู้บรรยายความถูกต้องของข้อมูลบรรยายโดยผู้บรรยายทุกคนต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของพระราชพิธีอย่างรอบคอบใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกันและจัดทำบทบรรยายเพื่อกำหนดจังหวะการบรรยายให้เหมาะสมกับบรรยากาศภายในพระราชพิธีเพื่อให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังบรรยากาศอย่างสมบูรณ์เพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรตินางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลเอกสันเพชรพิเนตรบูรณะเลขานุการบริหารโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพลโทศพโชคศรีสาครอดีตเลขานุการบริหารโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการทำงานในภาพรวมของการถ่ายทอดสดพระราชพิธีการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันทั้งด้านระบบการถ่ายทอดสดการประสานงานระหว่างสถานีแม่ข่ายและทีมผู้บรรยายเพื่อให้การถ่ายทอดสด เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรติโดยมีการกำหนดแนวทางการจัดผู้บรรยายจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษและผู้บรรยายพิเศษนอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดรวมถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าด้วยข้อมูลสำรองและสารคดีสั้นเพื่อให้การถ่ายทอดสดดำเนินต่อเนื่องตลอดพระราชพิธีโดยทุกฝ่ายยืนยันจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและสมพระเกียรติสูงสุดสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนารมิตรพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครูพันธ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพนิชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันไทยไม่เคยละเมิดข้อตกลงตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาระบุเป็นเพียงความพยายามสร้างกระแสเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาภายในประเทศ
9: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยรวมทั้งติดตั้งเสาธง2ต้นในจังหวัดพระวิหารหลังการหยุดยิงว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดที่ชัดเจนจากกองทัพบกแต่ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมทุกประการซึ่งไทยไม่เคยละเมิดหรือทำผิดข้อตกลงยืนยันว่าหากมีการสร้างพระพุทธรูปจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยและอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างแน่นอนและย้ำว่าการประท้วงของกัมพูชาเป็นการสร้างภาพและมีนัยยะทางการเมืองเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันไท ให้เปิดการเจรจาในระดับต่างๆเร็วขึ้นรวมทั้งกัมพูชาก็น่าจะพยายามสร้างกระแสรักชาติเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเป็นวิธีการเดิมเพื่อกลบกระแสของปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุบาดแผลบนร่างกายของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมหลายจุดไม่เข้ากับใบพัดเรือขณะที่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพราง
10: แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยภายหลังการเข้าประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถึงการให้ความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการตกเรือเมื่อ4ปีก่อนว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏอาจไม่สอดคล้องกับพฤติการการตกจากเรือหรือถูกใบพัดเรือบาดเนื่องจากพบบาดแผลมากกว่า1จุดซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อใช้ในการสรุปว่ากระบวนการดำเนินคดีซึ่งที่ผ่านมา DSI ได้รับข้อมูลพอสมควรแล้วแต่ยังต้องการข้อมูลด้านบาดแผลเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าบาดแผลเกิดก่อนหรือหลังตกเรือนอกจากนี้จากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI เข้ามาช่วยขอภาพและสร้างแบบจำลอง3มิติซึ่งแม้จะไม่ใช่พยานหลักฐานโดยตรงแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหลักฐานดิจิทัลข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และลักษณะบาดแผลต่างๆระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพรางดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
12: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: คุ้มครองคุณ
1: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: น้อมบุญน้อมมนัสอัญชลีบรมราชินีร่วมบุญอุ่นเกศาเทียมฟ้าสง่ามั่นพระเมตตาเคียงราชาเคียงประสบปกเกตไทยเฉลิมล่าเฉลิมศรีเฉลิมพชนถวายมิ่งมงคลเกษมสาร3มิถุนาการเฉลิมพชนมวานนิรันดร์การขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานนัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
1: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเราครับพี่น้องครับผมกับยุงนะครับยุงมาพี่น้องก็เอื้อดด้วยนะครับขณะนี้นะครับฝนตกทั่วจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกหนักด้วยนะครับมีทั้งลมมีทั้งฝนหนาแน่นพี่น้องครับระมัดระวังนะครับในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำนะครับพี่น้องครับมาฟังประกาศของสำนักงานเจ้าท่าล่าสุดนะครับพี่น้องครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้คาดไม้ลักษณะการช่วงวันที่2จนถึงวันที่8มิถุนายน2569นะครับสำหรับในช่วงวันที่2ถึงวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับคือลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนในช่วงวันที่6จนถึงวันที่8มิถุนายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันคนตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งการกับการความปลอดภัยนะครับในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภาคสาขาภูเก็ตจึงขอให้ในเรือและก็ผู้ควบคุมเรือระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือห่างฟังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฟังเรือที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า10เมตรห้ามออกจากฟังไปยังทะเลเปิดระหว่างวันที่2จนถึงวันที่8มิถุนายน2569โดยให้ในเรือผู้ควบคุมเรือทุกลำควรตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องตัวเรือพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆเครื่องมือเสื้อสั้นให้พร้อมจ่ายงานประเมินสภาพอากาศในเส้นทางการเดินเรือให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากอุตุนิยมวิทยาและกระทั่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับประกาศณวันที่1วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับวันนี้นะครับพี่น้องครับโดยท่านอดุลระลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าผู้พิพากษาภูเก็ตนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับนะประกาศนะครับล่าสุดกองเจ้าท่าภูเก็ตได้กลับกาโดยมีฝนคะนองนะครับมีฝนมากแล้วก็เรดิโอนะครับมีทั้งลมทั้งฝนพี่น้องครับช่วงประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ไล่พื้นที่ก็ค่อนข้างเป็นกังวลแล้วก็ด้วยความห่วงใยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ได้พูดคุยนะก็มีประกาศกันนะครับทางหน่วยปภ.และก็หน่วยจังหวัดนะครับก็เพื่อที่จะให้พี่น้องได้ระมัดระวังนะครับเราอย่าประมาทนะครับในการไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเราพี่น้องครับการเดินเรือก็ควรที่จะต้องพยายามนะครับให้ปลอดภัยที่สุดนะครับการเดินเรือออกไปยังทะเลเปิดนะครับพี่น้องครับงดดีว่าถ้าหากว่าเรือเรานั้นไม่ใหญ่พอนะครับที่จะออกไปนะครับนะถ้าเรือเล็กๆนะครับนะชายฝั่งพี่น้องครับนะเลยชายหาดไปน้อยจากชายหาดลงไปเลยสักนิดนะครับอย่าให้พ้นไปแต่นั้นพอถ้าพ้นไปแต่นั้นอันตรายนะครับถ้าลมพุ่งลมพาไปนะครับฝนฟ้าคะนองเล่ไม่เห็นนะครับรูๆพอฟ้าแจ้งนะครับเราไปอยู่ในทะเลเปิดซะแล้วนะครับนะบางลำบางเรือก็เรือเล็กนะครับแล้วก็ทีนี้ลมมันพาออกไปนะครับพี่น้องครับระมัดระวังกันนะครับคนที่ว่าพาปกชูชีพไปเสื้อแจ็คเก็ตกันนะครับก็ถือว่าโอเคนั่นคือความปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้ากว่าออกนอกเส้นทางไปหรือว่าออกไปไกลอย่างทะเลเปิดกันควรงดดีว่านะครับพี่น้องครับส
สำหรับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านพี่น้องชาวเล่ที่เดินทางออกไปนะครับพี่น้องชาวไทยไม่เรานะครับที่เดินทางออกไปถ้ากว่าดูแล้วฝนมันน่าแน่นนะครับเราก็พักอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวภรรยานะครับนะลูกๆคนที่บ้านเรานะครับญาติญาติเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับเดี๋ยวมันก็ไม่บายใจนะครับนะให้ไปในเวลาที่ปลอดภัยดีว่านะครับนะการเดินเรือจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไปยังจังหวัดพังงาเกาะใหญ่ก็ยาวหน่อยนะครับหรือว่าไปพื้นที่ก้องเกาะพร้าวนะครับจากเกาะพร้าวจากเฮลแลมินไปเกาะพร้าวหรือว่าจากภูเก็ตนะครับท่าเรือสดานะครับไปเกาะยาวหรือว่าไปพีพีนะครับเรือไปฟังจังหวัดกระบี่นะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับการเดินเรือตลอดเส้นทางก็ขอให้ส้วมใส่อยู่ฉีบตลอดเส้นทางนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอยากให้ทุกคนได้ตระหนักเรื่องนี้นะครับความปลอดภัยคือสิ่งที่มันจะต้องเซฟตี้เรานะครับพี่น้องครับและก็ทางบกเช่นเดียวกันหมวกกันน็อกส้วมใส่นะครับพี่น้องครับนะทางคนหนังคนซอนคนขับนะครับนะคนรถยนต์ก็ขาดเบลให้เรียบร้อยพยายามตรวจสอบนะครับก็อย่าเดี๋ยวโทรกันในขณะที่ขับรถอยู่นะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันไล่งานไล่การนะครับสมาธิเราบางทีมันก็นะมันไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์นะครับมันเป็นการนึกคิดนะครับในขณะที่ปฏิบัตินะครับนั้นบางทีก็เราเพ้อนะครับบางทีลืมนะครับแตะเบรกหรือว่าลืมแล้วก็แตะนะครับคันเร่งเนี่ยมันทำให้อันตรายนะครับฉะนั้นแล้วก็แน่นอนครับขัดเบลให้เรียบร้อยขัดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยทางคนหนังข้างแล้วก็คนขับรถตรวจสอบนะครับอย่าหลับอย่าโทรก้อนนะครับหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวสนใจในเรื่องของโซเชียลเยอะนะในขณะที่ขับรถนะครับนะด้วยความห่วงใยกันตรงนี้กับรายการท้องถิ่นของเรานะครับ17 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาครับกาโชคจุดจะทำและเคอร์โซ่ทอร์ภูเก็ตนะครับพี่น้องครับก็รายวันจันทร์เรียกว่าก็ไม่ได้เดินทางมานะครับเป็นวันยึดด้วยแล้วก็จริงจริงวันยึดก็ยากมากพี่น้องครับแต่ว่ามันมีภารกิจแล้วก็เรียกว่าก็มีฝนด้วยนะครับวันนี้น่าเน้นว่านะครับวันนี้ฝนน่าเน้นว่านะครับแต่ก็ต้องยากจะมานะครับให้พี่น้องได้รับฟังเสียงนะครับนะได้รับฟังกันตรงนี้กับการโชคจุดจะทำและคือทางคลื่นFMวิทยุนะครับแล้วก็ทางเพโซทอร์ภูเก็ตเรดิโอนะครับพี่น้องครับเปิดกันฟังนะครับดูตัวพี่บังกระไดตรงนี้นะครับ1 ชั่วโมงเต็มๆนะครับพี่น้องครับ

0: ังเพลงนี้รู้สึกสบายใจนึกถึงเหนืออดีตหลักจากปัจจุบันสำหรับบางพื้นที่ที่ยังคงความเป็นชนบทความเป็นวิถีชีวิตแบบบานๆนะครับมันเต็มไปด้วยความสุขมันเต็มไปด้วยความสง่า มันเต็มไปด้วยรอยยิ้มเครือญาติพี่น้องมากมายนะครับที่ยังคงเป็นวิถีนะครับชุมชนแบบโบราณ นะครับสมัยอดีตพี่น้องครับแต่แรกแต่ก่อนพวกเรารักกันนะครับมากมายด้วยลักษณะสังคมที่ยังคงเป็นสังคมที่มันไม่เปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเรายังคงมีเครือญาติที่กว้างแล้วก็ยังมีพรรคพวกกันนะครับการทำอะไรก็จะรวมกลุ่มรวมตัวกันนะครับเป็นหนึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับคนเฒ่าคนแก่เขามีกุศโลบายก็เลยพี่น้องครับนั่นแหละทำบุญมั่งทำกิจกรรมนั่นมั่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อการรวมคนเพื่อการรวมตัวฉะนั้นแล้วนะครับในปัจจุบันซึ่งในที่มันขาดให้ซึ่งในที่ว่ามันไม่ได้ทำนะครับก็ยิ่งทำให้คนห้างไปเรื่อยๆห้างไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ไปคนละทิศละทางนะครับไม่ได้มารวมตัวกันนะครับตอนนี้ยังชมสำหรับคนพี่น้องมุสลิมยังชมสำหรับพี่น้องพุทธที่ยังคงมีกิจกรรมการรวมตัว เดือนสิบนะครับหรือว่ามีการรายอระยานะครับอิสลามแล้วก็การทำกิจกรรมรวมตัวของพี่น้องทุกศาสนานะครับในพื้นที่แล้วก็ทุกเชื้อชาติทุกกลุ่มชนนะครับพี่น้องมอญที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องมอญที่อยู่ในภูเก็ตเราก็ยังทำกิจกรรมแล้วก็ให้เราเห็นนะครับการแต่งกายที่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของคนเนื้อคนอีสานคนมลายูต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในการแต่งกายนะครับการเป็นอยู่การสร้างบ้านสร้างเรือนแต่แรกบ้านทรงปัญญานะครับเรือนไทยเรือนตายแต่แรกเป็นแบบไหนเป็นบรรพืนะครับตอนนี้เด็กใกล้คนก็คงจะไม่ได้เห็นนะครับเมื่อเราเห็นเมื่อแต่แรกเราจะเห็นทรงปัญญาทรงมาเลยนะครับนะหัวจัวนาจัวนะครับไล่ๆบรรยากาศพี่น้องครับแล้วก็ทำให้เราเห็นว่านี่คือพี่น้องไทยมลายูไทยมุสลิมไทยแบบฟังลงไปข้างหลังนะครับแล้วก็ชิโนโปรตุเกสนะครับในทลุนทลางนะครับแล้วก็บ้านเรือนไทยกลางนะครับพี่น้องไทยที่อยู่รอบๆก็นะครับเราก็ได้เห็นพี่น้องครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของความเป็นอยู่นะครับวัฒนธรรมในเรื่องของการกินนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับมันจะเป็นเรื่องของทางเชื้อชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวมกข้าวมกไก่นะครับพี่น้องถ้าผมเรียกว่าข้าวมกไก่เนี่ยพี่น้องคงว่าวัวในทำข้าวมกไก่กินร้อยถ้าเราเรียกว่าขนมจีนขนมจีนนำย่าเนี่ยวัวในกินร้อยขนมจีนนำงิวอะไรก็ได้นำว่านขนมจีนแบบพี่น้องนครขนมจีนแบบพี่น้องพัทลุงนะครับขนมจีนแบบพี่น้องเชียงใหม่มันก็จะเป็นรูปแบบของมันนะครับพี่น้องครับเพลงเล็กเดียวของเสื้อส่งเลยชนบทมันก็จะบ่งบอกไปถึงรอบๆเรือนรอบๆบ้านเรานะครับเรามีจานข้าวจานนึงนะมีน้ำซุปเยอะจากแม่เฒ่าพ่อแก่แม่แก่โตเยาะให้กินนะครับแล้วก็เราก็ทำส่งต่อกันมารุ่นแม่เรารุ่นม้าเราแล้วก็มารุ่นพี่สาวเราทำให้เรากินแล้วก็ณวันนี้นะครับหลายๆคนมันพ่อเองผมก็สามารถทำน้ำจุบน้ำซุปส้มข้ามน้ำจุบใครพี่น้องครับหลากหลายชนิดแล้วก็เรารู้เลยว่าน้ำจุบนี้มันต้องจุ่มอะไรมันต้องจิ้มอะไรข้างบ้านข้างเรือนมันก็จะมียอดนุ่นยอดนี่ยอดนุ่ยนะครับยอดนุ่นยอดนี่เยอะแยะมากมายนะครับให้เราได้เก็บกินเดินไปพ่นไปเรื่อนนุ่นก็เป็นเครือญาตินานาป้าป้านะครับเขาก็ทำแกงกับผ้ามาสักถ้วยนะครับเขาแกงส้มปลามินลังนะแกงส้มปลาเบสนะครับเอามาให้เราถ้วยนะครับเขาก็คนถ้วยบ้านนู้ถ้วยบ้านนี้ถ้วยนั่นคือชีวิตนะครับในสมัยก่อนการที่จะเดินไปบ้านไหนก็แล้วแต่เขาจะเรียกกินข้าวกินข้าวแล้วไหมลูกกินข้าว
1: นู่นนั้นว่าทำข้าวนาทำข้าวให้กินกินข้าวนู่นกำลังไปเดินเข้าไปกินได้เลยกินเลยไม่ต้องเข่งใจนั่นคือแต่มันบ้านเรานะบ้านเราในปัจจุบันนี้บางทีกันยังมีอยู่นะครับเราเดินทางมาทำงานไปกรุงเทพไปภูเก็ตหรือไปเชียงใหม่ไปทำงานก็ไม่รู้ว่ามีใครนะจะเรียกเราไหมว่าพี่กินข้าวไหมน้องกินข้าวไหมเราก็ไม่รู้นะไม่รู้ใครเรียกแบบนั้นมาเมื่อบ้านเราแต่บ้านเราเรียกแต่ว่าปรานีก็คงไม่เรียกแบบนั้นนะครับนั่นแหละสังคมมันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของสังคมก็ทำให้คนห่างเหินกันนะครับฉะนั้นแล้วก็อย่าห่างเหินกันสิ่งที่เราสามารถทำได้นะวันนี้ก็คือสืบต่อนะครับสิ่งที่ว่ามันสวยงามสืบต่อกับจิตสำนึกนะครับของพวกเรานะครับชนชาตินะไม่ต้องว่องหวาดใครจะว่าอะไรมันได้นะครับแต่ว่าความสวยงามของชนชาติทุกชนชาติมันสวยงามอยู่เสมอนะครับการแต่งกายมันสวยงามอยู่เสมออาหารการกินมันร่อยอยู่เสมอนะครับนะการเป็นอยู่วัฒนธรรมนะครับถ้าเรายังคงอยู่ก็ถือว่าเรายังคงมียงนิยาตเรายังคงเป็นพี่เป็นน้องเรายังคงเป็นหนึ่งเรายังคงมีวัฒนธรรมของชนชาตินี้นะครับการรวมตัวนะครับเป็นหนึ่งสมัครคีกันคือสิ่งที่มันทำให้พวกเราอยู่กันในสังคมใดสงบสุขนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับณปัจจุบันในขณะนี้ดูเดือดเลือดผลาญทีเดียวเพราะว่าใครพี่บางแรงดูเดือดเลือดผลาญหนึ่งเลยพี่น้องครับผู้ใหญ่บ้านกับนั่นตัวนี้อันโตกปิดประตูตีแมวครับพี่น้องก็ไปพี่น้องก็ไปพี่น้องนะครับผู้ใหญ่กับนั่นตัวนี้ก็เรียกว่าโตกปิดประตูตีแมวตอนนั้นเมื่อมีคำสั่งนะครับหรือว่าตอนข้างบนก็มีคำสั่งมาตรวจฝ่ายปกครองทั้งหมดนะครับแกรวมๆนะครับก็ประมาณ 200,000 กว่าคนนะครับพี่น้องครับทุกพื้นที่สารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ถ้ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายก็ถือว่าคนนั้นในฐานะเป็นผู้นำในฐานะนำเข้านำเข้านะครับเป็นผู้นำชุมชนก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ว่าตนเองมีนะครับก็คือต้องให้ออกจากราชการนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะไม่มีการบทลงโทษเตี๋ยวไม่ก็เรียกว่าให้ออกไปเลยนะพี่น้องครับมันเป็นอะไรที่แรงนะฉะนั้นแล้วก็นี่ถือว่าเป็นกฎนะครับที่ทำให้ผู้นำนะครับชุมชนทุกชุมชนนะครับในประเทศไทยนะครับต้องนำเรื่องนี้นะครับเผื่อเราจะต้องจัดการหนึ่งยาเสพติดนะครับให้มันหมดให้มันหายนะครับไปจากประเทศนี้ล่ะก็อย่าให้มันสร้างความอ่อนแอล่ะก็ทำลายชีวิตมนุษย์ในสังคมในประเทศไทยนะครับให้มากกว่านี้เลยนะครับก็อยากให้มันต้องเริ่มที่จะต้องยึดนะครับต้องพยายามฟื้นฟูให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นมานะครับเพื่อต่อต้านล่ะก็ในที่สุดแล้วเราก็สามารถที่จะยืนยันนะครับในการต่อต้านนะครับเรื่องยาเสพติดได้นะครับในอนาคตว่างว่าเป็นเช่นนั้นโดยผู้นำชุมชนทุกคนนะครับก็ถือว่าใครโชคร้ายนะครับที่ไปยุ่งเกี่ยวไปมั่วกับเรื่องยาเสพติดก็โดนไปแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่โดนก็ช่วยกันนะครับในการกด5นะครับเฟน5นะครับผู้ที่ก็เรียกว่าเคสที่ซอมเคสที่แดงนะครับพี่น้องครับที่ว่าจำเป็นที่จะต้องพาไปฟื้นฟูแล้วจำเป็นที่จะต้องทำในเคสที่มันจะต้องฟื้นฟูคนในความเป็นมนุษย์แล้วนะครับจะต้องฟื้นฟูถ้าไม่ฟื้นฟูคือพี่น้องครับมันจะส่งผลอันตรายต่อคนรอบข้างแล้วก็ส่งผลเป็นภาระต่อครอบครัวนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องดำเนินการก่อนนะครับในฐานะผู้นำในฐานะผู้ควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นทางสายทหารก็ดีนะครับในสายปกครองก็ดีตอนนี้ก็นะครับเขาก็มีโครงการมีกิจกรรมนะครับในการฟื้นฟูละลายพฤติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับคนที่มียาเสพติดอยู่ในร่างกายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามันออกได้นะครับหรือว่าคนที่ว่าเต็มดีแล้วพี่น้องครับโยเฉยๆไม่ได้แล้วก็ต้องเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวโยมันลิงลมนะกลางคืนแต่โยมันลิงลมก็คือเดี๋ยวมีชีวิตนะครับอยู่กลางคืนโดยที่ว่าไม่รับไม่นอน นะครับคนเราถ้าว่าอยู่ชีวิตเป็นกลางคืนที่ว่าไม่นับไม่นอนแล้วก็มันก็ผิดปกติแล้วพี่น้องครับมันไม่ใช่ปกติแล้วนะครับก็ถือว่านั่นคืออาจจะเป็นสิ่งที่มันอันตรายนะครับแล้วก็ร่างจากที่ว่าชีวิตไม่ปกติแล้วบางคนก็เริ่มจะเป็นขโมยกระโจนแล้วนะครับก็จะมีภาระนะครับเริ่มต้นแล้วสำหรับคนเป็นพ่อแม่คนเป็นญาติญาตินะครับแต่ที่สุดแต่วันนึงก็อาจจะว่าเต็มทีโดยที่ว่าจะต้องเอาตัวคนเป็นประกันเพราะว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับให้ได้ตามที่ต้องการนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเราก็ต้องช่วยกันเป็นผู้เป็นตานะครับเราต้องช่วยกันวางแผนนะครับในการดูแลลูกๆล้านๆของเราแล้วก็พี่น้องประชาชนรอบๆข้างเรานะครับเผื่อสังคมในจังหวัดภูเก็ตของเราสังคมนี้นะครับมันไม่ตะเล่งปลาซ่าแบบหยาบๆก็คือมันไม่ฉิบหายไปกว่านี้นะครับก็คือมันจะต้องกลับมานะครับนะให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เราพวกเราต้องการนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายพี่น้องครับ

ยี่ยมเตือนสำหรับพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็ฝนหนักนะครับพี่น้องครับมีทั้งลมมีพายุเข้ายังไงนะครับในขณะนี้เขตทางล่างก็เริ่มมีน้ำท่วมข้าวพื้นที่นะครับบางพื้นที่พี่น้องครับก็ระมัดระวังสำหรับพื้นที่ลุ่มในจังหวัดภูเก็ตนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าณวันนี้นะครับฝนตกหนักพอสมควรแล้วก็บางพื้นที่ค่อนข้างที่จะระบายน้ำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำรอระบายอยู่นะครับอย่างไรก็ระมัดระวังสำหรับพี่น้องในชุมชนทุกชุมชนนะครับโดยเฉพาะพื้นชุมชนที่อยู่ใกล้กับสันเข้านะครับอยู่ใกล้กับเข้าอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ก็เรียกว่าพี่น้องครับเรื่องปุ่นที่ทุกไทยประมาณว่าไทยนาดินในวันนั้นแหละนะครับบางทีก็ทางน้ำโคลนน้ำดินนะครับลงมาทั้งหมดทั้งเพพี่น้องครับโดยเฉพาะนาเลและก็นานุ่นนะครับพี่น้องครับให้ระมัดระวังกันนะครับก็ต้องขอบคุณกับการติดตามรายการท้องถิ่นของเรานะครับวันนี้วันอังคารนะครับที่ซ่องมิถุนายน2569พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดพิเศษนะครับซึ่งเป็นวันก็เรียกว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับนะพระสมเด็จนะครับพระราชินีของเรานะครับพี่น้องครับก็ตรงกับวันที่3มิถุนายน2569นะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะครับพระเจ้าสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีวันนึงนะครับพี่น้องได้ยึดนะครับราชการนะครับพี่น้องครับแล้วก็ถือว่าเป็นวันดีที่พี่น้องสามารถจะบริจาคโลหิตนะเป็นการทำความดีนะครับนะร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทยซีแปดพรรษานะครับองค์พระราชินีนะครับองค์ราชินีของเรานะครับรวมใจบริจาคโลหิตจะเริ่มพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรและครับประชาชนไทยทั่วประเทศมารวมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรอยดวงใจให้โลหิตเทอไทยนะครับ48พรรษาองค์ราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริดานะครับกับวันที่3มิถุนายนด้วยการรวมใจกันบริจาคโลหิตตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้นะครับการบริจาคโลหิตนะเป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่เป็นการเสียสละเผื่อส่วนรวมนะครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยสำรองโลหิตให้มีปริมาณที่เพียงพอและก็ทันท่วงทีต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศแล้วยังเป็นโอกาสดีที่ประสบนิกรจะได้รวมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกิจนะครับขอให้พี่น้องครับเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็รวมเป็นเกียรตินะครับในโอกาสมหามงคลนี้ก็รวมประชาโลหิตได้นะจุดบริการต่างๆนะครับศูนย์โลหิตแห่งชาตินะครับหน่วยบริการโลหิตประจำที่นะครับปากบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนะครับก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับในวันที่3มิถุนายน2569นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพี่น้องครับลำลากันไปก่อนกับรายการตรงทิ้นของเราวันนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับพี่น้องครับ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

วทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: ฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราชเรืองสยามเพ็ญพระเกียรติเกิกฟ้าสง่างามเพ็ญพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระกาลุนอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนบุกรุกพื้นที่สาธารณะเตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไปจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับผ้าลายอัตลักษณ์สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านงานอัตลักษณ์ภูผาเลอค่าศิลป์ถิ่นภูเก็ตอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

เปี่ยมดังแสงทองมาส่องร่าปวงประชามีสุขทุกถิ่นฐานน้ำพระทัยหลั่งไหลรินบริบาลทุกสถานแท้ซองพระราชินีทรงคู่พระบารมีจักรีราชทรงเป็นปิ่นฉัตรรับชาติล้ำศักดิ์ศรีน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาข้าทวีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการลูกจ้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

0: คะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ใช่สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่2มิถุนายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่3มิถุนายน2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยในช่วงเช้าเวลา 7:00 นขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน40รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมมหิงสรภักดีสารกลางจังหวัดภูเก็ตจากนั้นเวลา 9:00 นขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณหน้าชายหาดทับเรือภาคที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากนั้นในช่วงเย็นเวลา 17:30 นขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและในเวลา 19:29 นขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมมหิศรภักดีสารกลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพโทนสีอ่อนหรือสีขาวครีมเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่หาดบางเท่าตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนบุกรุกพื้นที่สาธารณะเตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไปวันนี้วันที่2มิถุนายน2569พลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตฝ่ายทหารในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนบุกรุกที่สาธารณะพร้อมด้วยนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณหาดบางทองหมู่ที่2ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมข้อมูลกรณีการร้องเรียนปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากภาคประชาชนเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นพบว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการต่างๆในพื้นที่สาธารณะหาดบางเท่าเนื้อที่ประมาณ6ไร่อาทิร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านนวดและเคาน์เตอร์ทัวร์โดยมีการอ้างสิทธิการเช่าจากบุคคลที่อ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภาเปิดเผยถึงภารกิจของคณะกรรมการในขณะนี้คือการรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกมิติทั้งเรื่องแนวเขตที่ดินที่ชัดเจนสถานะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตลอดจนลักษณะการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดก่อน

0: คุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนและผู้ประกอบการที่สุจริตควบคู่ไปกับการรักษาพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนปิดท้ายกันที่ทางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับผ้าลายอัตลักษณ์สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านงานอัตลักษณ์ภูผาเลอค่าสินถิ่นภูเก็ตนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมอัตลักษณ์ภูผาเลอค่าสินถิ่นภูเก็ตภายใต้โครงการพัฒนาผ้าอัตลักษณ์ภูเก็ตสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยงานจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองชั้น1อำเภอเมืองภูเก็ตในระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายน2569โดยในพิธีเปิดมีนางมุกดาลิมนุกูลผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการนายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองรวมถึงผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มอาชีพและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวนมากทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์จากผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพร้อมสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ตและประชาสัมพันธ์ผ้าลายอัตลักษณ์รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าลายอัตลักษณ์ภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มอาชีพและประชาชนในพื้นที่สำหรับโครงการพัฒนาผ้าอัตลักษณ์ภูเก็ตสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ได้รับงบประมาณดำเนินงานจำนวน 544,700 บาทประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ5กิจกรรมได้แก่การพัฒนาทักษะการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นจากผ้าลายอัตลักษณ์การประกวดออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์จากผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ภายในงานอัตลักษณ์ภูผาเลอค่าสินถิ่นภูเก็ตมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโอท็อปและกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ตกิจกรรมแฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่นเวิร์กช็อปเพ้นท์ภาพบาติกนิทรรศการผ้าลายอัตลักษณ์ภูเก็ตและตลาดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางตลาดให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมสร้างการรับรู้คุณค่าของผ้าลายอัตลักษณ์ภูเก็ตสู่สาธารณชนอย่างไรก็ตามงานอัตลักษณ์ภูผาเลอค่าสินถิ่นภูเก็ตจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมจนถึงวันที่2มิถุนายน2569ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองจังหวัดภูเก็ตโดยในวันแรกของงานมียอดจำหน่ายถึง 56,560 บาทสะท้อนถึงการตอบรับที่ดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยวโดย5อันดับผู้ประกอบการที่มียอดการจำหน่ายสูงสุดได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอกไม้บานภูเก็ตยิ่งบาติเพ้นเต่าซ้อคุณเล็กพรีมาเพลและบ๊ะบ๋าภูเก็ตพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ขอถวายอศิรวาสราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพตรงประจานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
3: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
4: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
5: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
6: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
7: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสหาย

0: ากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
1: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.record.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
3: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
7: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ในวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยพบกับการแข่งขันจับปลาการแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ตการประกวดสุดยอดทุเรียนบ้านสาคูชมนิทรรศการด้านการเกษตรลุ้นรับทุเรียนบ้านสาคูต้นทุเรียนพันธุ์เศรษฐกิจและของรางวัลอีกมากมายพร้อมอิ่มอร่อยกับข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิและชมการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังเที่ยวชิมชมและร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูแล้วอย่าพลาดไปร่วมงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2569ในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือภูเก็ตอควาเรียมแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณครูและสถานศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดชมโครงกระดูกว่านโอมูระหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยรวมทั้งการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดทุกวันเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น. สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนเข้าชมเพียงคนละ20บาทและคุณครูคนละ50บาทระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07639 1126อีกสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน

0: เอกอนงองอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

0: ณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีครับหากเราเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกแต่เราไม่ประสงค์ที่จะรับมรดกของผู้ตายหรือเจ้ามรดกเช่นนี้เราจะต้องทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับ

ในทางกฎหมายกรณีที่เราไม่ประสงค์ที่จะรับมรดกของผู้ตายหรือเจ้ามรดกไม่ว่าท่านจะเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมในกรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือในฐานะผู้รับพินัยกรรมกรณีเจ้ามรดกทำพินัยกรรมไว้เราสามารถทำได้ด้วยวิธีการสละมรดกซึ่งการสละมรดกนั้นกระทำได้2วิธีคือวิธีที่1ทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในที่นี้ต้องเป็นผู้อำนวยการเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือนายอำเภอในท้องที่ต่างๆเท่านั้นหากไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวการทำหนังสือเช่นว่านี้ไม่ถือเป็นการสละมรดกส่วนวิธีที่2ทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความโดยแสดงเจตนาสละมรดกเป็นหนังสือลงลายมือชื่อระหว่างทายาทผู้สละมรดกกับทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกด้วยกันอย่างน้อย2ฝ่ายโดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความกับทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกทุกคนซึ่งวิธีการนี้ไม่ต้องส่งมอบสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดการสละมรดกทั้ง2วิธีที่กล่าวมานั้นทายาทคนใดที่ทำการสละมรดกจะต้องทำการสละมรดกที่ตนมีสิทธิ์รับทั้งหมดจะเลือกสละเพียงบางส่วนหรือสละโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไม่ได้ตัวอย่างเช่นมีสิทธิ์รับมรดกจำนวน1ล้านบาทขอสละมรดกเพียงแค่ 400,000 บาทแบบนี้ทำไม่ได้หรือขอสละมรดกในขณะที่ตอนตัวเองมีอายุ40ปีบริบูรณ์แบบนี้ก็ทำไม่ได้เช่นกันและการสละมรดกนี้มีข้อควรระวังคือทายาทคนใดที่กระทำการสละมรดกจะกระทำการสละมรดกได้ต่อเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้วไม่อาจสละมรดกได้ก่อนที่เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตายหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอย่างนิติก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า 789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้
3: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc และผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
4: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16สิงหาอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติได้ด้วยวิธีจำนวนการไม่เห็นด้วยในเรื่องคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาเนี่ยแหละว่าไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
3: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
5: เราทำสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงการคลังไฟนอลไลซ์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวให้อยู่แล้วก็อาจจะกรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้มันต้องของใครของมัน
1: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นพบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย855ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15:00 น.ที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสกลับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกลับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าของชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง7ปี
6: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้สูงถึงร้อยละ2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
9: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะที่ไตรมาส3ไทยช่วยไทยพลัสจอดเดือนออกเดือนมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ได้ทั้ง3เดือนนี้นะครับ ก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องมาบอกก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
8: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นนี้เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวจึงคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนตราดอกเบี้ยนโยบายเดี๋ยวไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไป

0: การทานอาหารที่แท้จริงจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์อีกด้วย
1: ก็เราร่วมมือกับพอดอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรเงี้ย
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อได้ว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว
3: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ไทยทั้งปวง

0: หมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์19:22ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่อมและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

ิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนค่ะจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนะคะต่อเช้าอีกหนึ่งวันนะคะก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะสี่รอบนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็มีกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมนั่นก็คือรอยดวงใจไฮโลหิตเถิดถ่าย48พรรษาองค์ราชินีนะคะรวมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยสภากาชาดไทยข้อเชิญชวนประสบนิกรและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะคะมารวมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรอยดวงใจไฮโลหิตเถิดถ่าย48พรรษาองค์ราชินีค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษา3มิถุนายน2569ค่ะโดยการรวมใจกันบริจาคโลหิตนะคะตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้ค่ะการบริจาคโลหิตนับเป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการเสียสละเผื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะซึ่งนอกจะเป็นการช่วยสำรองโลหิตให้มีปริมาณที่เพียงพอและก็ทันท่วงทีต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสอันดีที่ประสบนิกรจะได้รวมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้ค่ะประชาชนสามารถเดินทางไปรวมบริจาคโลหิตได้นะคะณจุดบริการต่างๆดังนี้นะคะมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำนะคะ7แห่งฝากบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะเอาละคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังพวกนานเพลงนะคะกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1,000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาพรบวรเจติยะกิจธาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัฒน์ณวัดนามตูม อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: โอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในนามรัฐบาลว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
3: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ารวมถึงเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
1: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
4: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จ จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเริ่มพระสุทนมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงรวมถึงเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจำนวนมากกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 นและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงเวลา 20:30 นมาริชโยรายงาน
1: มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้คณะสงฆ์หนต่างๆจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมสวดบทสุทิตาปรมาราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทสวดที่มหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์พิเศษดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทัพบกกองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ณกองบัญชาการกองทัพบกประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทําบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยารวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์ โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันณสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนทางเว็บไซต์ www.royaloffice.th ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0: ภูกิตติสุตานุยุทธรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินีคัทธิยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 20นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ฝรั่งเศสควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันทาโกของรัสเซียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการควบคุมเรือทาโกและดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องลูกเรือที่เป็นพลเมืองรัสเซียทั้งนี้กองทัพเรือฝรั่งเศสร่วมมือกับอังกฤษเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและตรวจค้นเรือบรรทุกน้ำมันทาโกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติก ในขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าเป็น

0: สิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศละเมิดกฎหมายทางทะเลและนำรายได้ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่ระบุว่าเครื่องบินฝึกหัดทางทหารรุ่น T-34 ของกองทัพอากาศไต้หวันประสบเหตุตกที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันระหว่างการฝึกจำลองสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อเวลา 8:08 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีนักบินเสียชีวิต2นายขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ากองทัพอากาศไต้หวันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักบินทั้งสองนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวยกย่องนายทหารเหล่านี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อไต้หวันประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมูอิซูแห่งมาลดีฟได้ประกาศว่ารัฐบาลมาลดีฟจะดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางประเภทเพื่อปกป้องเด็กๆจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์การล่อลวงทางออนไลน์และภัยคุกคามทางดิจิทัลอื่นๆโดยมาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็กโดยรัฐบาลจะปรึกษาและทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงบริการแพลตฟอร์มโซเชียลให้สอดคล้องกับกฎหมายของมาลดีฟทั้งนี้มาลดีฟเป็นประเทศล่าสุดที่มีแนวคิดห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลังออสเตรเลียบราซิลอินโดนีเซียและมาเลเซียบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะที่ประธานาธิบดีมูอิซูได้ยืนยันว่าข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการศึกษาหรือการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กในมาลดีฟต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์ 1,000 ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้หมิวพรปวีผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างลิโกกุนจิมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นหรือคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับปุษราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุธนาภักอูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ14ของโลกพ่ายให้กับตังชุนมานกับซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกง1-2เกม21-18 20-22 และ12-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบที่2ประเภทหญิงเดี่ยวกฤษณารอดประเสริฐเอาชนะนิชาภาวงวานิชขจรไป2เซตรวด6-4และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับธัญธรศรีอรุณนิรันดร์ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ2ทีสอนประสิทธิ์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเฉือนชนะชินชวกรหงฮิรันเรือง2-1เซต6-4 2-6และ7-5เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอานันทนสุวง จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พาราศึกษาเกมขณะที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดชิงชัยทั้งหมด47ชนิดกีฬาและ5กีฬาสาธิตภายใต้แนวคิดรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยขณะที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมแข่งขันระหว่างวันที่15-24กรกฎาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬาภายใต้แนวคิดรวมพลังแห่งมิตรภาพสร้างศักยภาพสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวว่าการแข่งขันทั้ง2รายการเชื่อมั่นว่าทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองกีฬาที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่แน่นอน
3: เรื่องความพร้อมนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งเพราะว่าทั้ง2จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดแห่งสปอร์ตซิตี้เรามีสนามกีฬาที่มาตรฐานเราใช้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่ละวิทยาเขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเทคนิคกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เป็นการยกระดับสู่นักกีฬาทีมชาติแล้วก็การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็เป็นความมาตรฐานครับ
2: สำหรับการแข่งขันทั้ง2รายการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทั่วประเทศและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาพัฒนาตัวเองทั้งในระดับทีมชาติไทยและการแข่งขันรายการระดับชาติต่อไปพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนโดยทีมชาติไทยจะเตะนัดอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับคีร์กีสถานในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาตามด้วยแมตช์พบเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก่อนจะปิดท้ายด้วยแมตช์พบกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนเวลา17นาฬิกาโดยเป็นนัดอุ่นเครื่องแบบปิดผานิชคาดนาครายงาน
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันอังคารนี้พบกันเช่นเคยช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะทำหน้าที่นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะเป็นการประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นผ่านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมและบทกวีทางการเมืองค่ะก็เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมทั้งสนับสนุนให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยนั่นเองค่ะชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่สำคัญในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาต่อกันในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะซึ่งจะมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบแล้วก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นถนนลาดยางมาตอยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

ข้างหน้าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่ออกมาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพาดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเรียกกำลังเพื่อที่จะออกเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์ออกเดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไทยว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคุณลุงสามีของคุณป้าจะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้ารถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

เหลือระยะทางอีกไม่เกิน30เมตรจะถึงถนนใหญ่สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดที่นอนเรียงรายอยู่บนพื้นผิวถนนไม่เคยมีฝูงสุนัขมากมายขนาดนี้ในแผนการเดินทางผมตัดสินใจหมุนกงล้อเคลื่อนวีลแชร์ไปช้าๆด้วยความระมัดระวังผ่านสุนัขจรจัดตัวแรกไปอย่างง่ายดายแต่ว่าความกังวลยังไม่คลายไปจากห้วงสำนึกผมจินตนาการเห็นภาพฝูงสุนัขจรจัดรุมทำร้ายหนาวเยือกขนลุกเกลียวขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้สุนัขจรจัดตัวที่สองนอนหมอบชำเลืองมองเงียบๆขณะที่วีลแชร์เคลื่อนผ่านผมสลัดศีรษะขับไล่ภาพในจินตนาการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเงียบเชียบที่สุดคิดเพียงว่าถ้าหากปราศจากเจตนามุ่งร้ายต่อมันเราสามารถเลือกหนทางที่ไม่ต้องปองร้ายกันได้ลำคอของผมแห้งผากผมค่อยๆเคลื่อนผ่านฝูงสุนัขจรจัดมาทีละตัวทีละตัวได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งวีลแชร์ล่วงเข้าสู่ถนนใหญ่ผมถอนหายใจโล่งอกไม่แม้แต่จะเหลียวหลังกลับไปมองอีกเลย

ทางเท้ายกระดับสูงขึ้นจากผิวถนนราว20เซนติเมตรไม่มีทางลาดให้ไต่ขึ้นไปได้เลี้ยวซ้ายเลาะเลียบชิดขอบถนนเงยหน้าทอดสายตาไกลออกไปยวดยานสัญจรบางตาผมมาถึงเกือบครึ่งทางแล้วสำหรับการเดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองครั้งแรกผมสูดลมหายใจผ่อนคลายแวะจอดวิวแชร์หน้าร้านขายของชำเจ้าประจำประตูหน้าร้านยังคงปิดสนิทผมตัดสินใจนั่งพักเหนื่อยแล้วก็รอจนกว่าร้านจะเปิดบริการเพื่อซื้อน้ำดื่มดับกระหายสักขวดพระอาทิตย์กลมโตทอแสงอ่อนผมเคลื่อนวิวแชร์ตามพระอาทิตย์ไปอีกไม่ไกลจุดหมายปลายทางก็จะปรากฏต่อหน้าแล้วผมให้กำลังใจตัวเองพร้อมกับสูดลมหายใจสดชื่นปรับเริ่มภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกเสียงประตูร้านขายของชำแง้มเปิดประหลาดใจที่เห็นหลินเป็นคนออกมาเปิดประตูร้านผมตะโกนเรียกหลินจากริมถนนแววตาของหลินแสดงถึงความแปลกประหลาดใจไม่แพ้กันเมื่อทำอะไรอยู่ตรงนี้ลินถามผมผมยิ้มแทนคำตอบเราไม่ได้พบกันมานานแค่ไหนแล้วหลินเป็นเพื่อนตั้งแต่ประถมจนจบมัธยมปลายเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมาโดยตลอดหลินสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นครปฐมเรียนจบรับปริญญาได้งานทำที่กรุงเทพตามความฝันต่างคนต่างใช้ชีวิตและไม่ค่อยได้พบกันลินเดินตรงปลีเข้ามาบีบต้นแขนแล้วก็ถามผมว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้มายังไงพ่อกับแม่ไปไหนคำถามพังพรูด้วยความห่วงใยสายตาจับจ้องอากับกิริยาของหลินผมยิ้มจนตาหยีความคิดถึงที่เคยเลือนรางไปแล้วกลับก่อตัวขึ้นมาใหม่หนานแน่นและก็อาจจะมีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมหลินกลับมากี่วันแล้วตอบคำถามด้วยคำถามเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาเลือกตั้งบ่ายๆก็จะกลับไปทำงานแล้วลินยังคงถามคำถามเดิมผมอธิบายความตั้งใจให้ลินฟังตั้งแต่ต้นจนจบลินรับฟังเงียบๆแล้วก็บอกให้รออยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนขอไปอาบน้ำก่อนจากนั้นเราจะเดินทางไปเลือกตั้งด้วยกันไม่มีข้อแม้ไม่อาจปฏิเสธคำพูดของลินยังคงเป็นประกาศิตลินทำท่าจะหันหลังเดินกลับเข้าร้านผมคว้าข้อมือหลินเอาไว้ด้วยข้อมือที่หย่อนห้อยบอกหลินว่าขอน้ำดื่มสักขวดหลินเดินไปเปิดตู้แช่พร้อมกับหยิบน้ำดื่มบรรจุขวดออกมาผมใจหายวาบลืมไปว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านสีหน้ายุ่งเหยิงจนหลินผิดสังเกตถามว่าเป็นอะไรขณะที่ยื่นขวดน้ำดื่มส่งให้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านน่ะผมสารภาพกับหลินเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยผูกพันซึมแทรกผ่านห้องหัวใจหลินยิ้มรื่นบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไม่ได้หรอกผมกังวลเรื่องกระเป๋าสตางค์ที่สำคัญก็คือกังวลเรื่องบัตรประชาชนที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ต่างหากคราวนี้เองที่เป็นหลินที่มีสีหน้ายุ่งเหยิงบ่นเหมือนครั้งที่เคยบ่นเมื่อครั้งที่ผมทำตัวเกเรไม่ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วจะให้ทำยังไงให้หลินขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเอาให้ไหมผมบอกกับหลินว่าจะกลับไปเอาบัตรประชาชนที่ตัวเองหลินรีบกลับเข้าไปอาบน้ำเวลาของเราจะกลับมาบรรจบอีกครั้งเมื่อหลินอาบน้ำเสร็จแล้วจะกลับไปยังไงหลินยังไม่คลายความเป็นห่วงมายังมาได้ผมกั้นหัวเราะหลินจ้องหน้าผมสายตาไม่สนุกด้วยเสียแล้วไม่ได้หรอกลินประกาศหนักแน่นพร้อมกับก้าวลงจากทางเท้าวางขวดน้ำดื่มเย็นเฉียบไว้บนตักผมจากนั้นจึงจับวิวแชร์หมุนหันหลังบ่ายหน้ากลับเข้าซอยถ้าจะไปก็ไปด้วยกันลินไม่รับฟังเหตุผลใดๆอีกแล้ว

สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดไม่กระพริบไม่กล้าเปล่งเสียงขอความช่วยเหลือความมุ่งมั่นถูกแทนที่ด้วยความหวั่นวิตกจะทำยังไงดีเฝ้าถามตัวเองซ้ำๆแต่ก็ไม่สามารถคิดหาทางแก้ไขลินยืนนิ่งค้างมาเกือบ15นาทีอาจเป็น15นาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของลินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แว่วผ่านเข้ามาจากถนนหน้าปากซอยทันใดนั้นเองแววตาของสุนัขจรจัดก็เปลี่ยนจากแข็งกร้าวดุดันกลับดูตื่นเต้นลิงโลดแล้วก็มองเลยผ่านเราสองคนไปยังต้นเสียงหลังจากนั้นแล้วสุนัขฝูงนี้ก็ไม่ได้ความสนใจเราอีกเลยหางของมันกระดิกสายไหวและริกระรี้อยู่ไม่สุขเสียงเห่าแปลเปลี่ยนจากความอาฆาตมาดร้ายกลายเป็นส่งเสียงเห่าดีใจทักทายรถมอเตอร์ไซค์มีพ่วงข้างบรรทุกของเคลื่อนผ่านเราไปฝูงสุนัขจรจัดแห่วิ่งตามรุมล้อมหลินจ้ำเท้าเร่งความเร็วเข็นวีลแชร์มุ่งหน้าพาผมกลับบ้านเมื่อเห็นว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนั้นบรรทุกอาหารก้นบาทมาเต็มลำรถเสียงเห่าหอนแว่วดังไกลห่างจนเลือนล่ำหายไปตรงท้ายซอยผ่านพ้นทางโค้งบ้านของผมก็กลับคืนสู่สายตาลินยังคงเร่งฝีเท้าเพื่อให้ไปถึงบ้านอย่างเร็วที่สุดกงล้อวีลแชร์หมุนเร็วจี๋สายลมโบกปะทะใบหน้าก่อนที่จะชะลอความเร็วแล้วก็จอดสนิทในที่สุดเมื่อถึงประตูรั้วหน้าบ้านลินโน้มตัวเท้าฝ่ามือลงบนหัวเข่าทั้งสองข้างหอบหายใจทีผมถามลินว่าพากลับมาที่บ้านทำไมทั้งที่กลับไปที่ร้านน่าจะใกล้กว่าลินยืดตัวหยิกที่แขนผมว่าทำไมไม่บอกลินตั้งแต่แรกลินตกใจจนไม่ทันคิดลินยิ้มเขินอายผมหัวเราะบอกลินเพิ่งคิดได้เมื่อตะกี้นี้เหมือนกันลินหัวเราะเดินไปกดกริ่งหน้าบ้านผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำดื่มยื่นส่งให้ลินเปิดดื่มแก้เหนื่อยแม่เปิดประตูออกมาป้องมือเหนือคิ้วบังแดดจ้องมองเมื่อเห็นเป็นหลินแม่ก็ยิ้มทักทายถามหลินว่ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลินพนมมือไหว้แม่แล้วก็ตอบแม่ว่าวันนี้ตอนบ่ายก็จะกลับแล้วผมตัดสินใจตัดบทสนทนาบอกให้แม่รีบเข้าไปหยิบกระเป๋าสตางค์จากในห้องนอนก่อนที่แม่จะชวนหลินคุยไปมากกว่านี้เวลาเป็นสิ่งมีค่าและระยะเวลาปลอดภัยจากฝูงสุนัขจรจัดอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ไหนบอกว่าจะเตรียมตัวให้พร้อมไงแม่ผมบ่นกระปอดกระแปดแต่ก็หันหลังกลับเข้าบ้านแล้วก็ออกมาพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ในมือผมกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลินยื่นขวดน้ำดื่มส่งกลับมาให้ผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำเงยหน้ายกขึ้นดื่มดับกระหายระยะทางกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอีกประมาณ1กิโลเมตรหลินถามผมว่าพร้อมไหมผมพยักตอบหลินว่าโอเค let's go

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณค่ะประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ทนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟนมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟ้นมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกัน
10: นายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิตาลีและครบรอบ80ปีการสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลีณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอน โอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดเผยว่าการเฉลิมฉลองในปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญโดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิตาลีและไทยซึ่งไทยคือหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดและส่งคุณค่าที่สุดของอิตาลีมิตรภาพของทั้งสองประเทศอย่างรากลึกยาวนานถึง158ปีผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสองชาติมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างสันติให้แก่โลกนอกจากนี้ชาวอิตาลีและชาวไทยยังมีจุดเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันหลายประการทั้งในด้านแนวคิดวิถีชีวิตที่สง่างามรวมถึงความเคารพต่อสถาบันผู้อาวุโสและผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งเป็นรากฐานที่นำไปสู่อนาคตที่จะเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้ร่วมปรับโครงสร้างหนี้กว่า 1,200,000 บัญชี
11: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 1,200,277 บัญชีพร้อมคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น 200,000 บัญชีโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพยุงเศรษฐกิจและช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนขณะที่โครงการ SME Credit Boost ล่าสุดมีการอนุมัติสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 5,400 ล้านบาทแต่คาดว่าภายในปี2569จะสามารถปล่อยสินเชื่อรวมได้ประมาณ 40,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME ส่วนกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank ที่อาจส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากวงเงินสินเชื่อของ Virtual Bank มีสัดส่วนเพียงประมาณ 3,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวมทั้งระบบที่มีมูลค่ากว่า16ล้านล้านบาทอีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมได้มากขึ้นโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กำกับดูแลเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์นพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเตรียมออกมาตรการกำกับดูแลบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL หลังพบการขยายตัวในอัตราสูงปัจจุบันบัญชีผู้ใช้บริการ BNPL เติบโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ100ต่อปีขณะที่มูลค่าสินเชื่อขยายตัวร้อยละ38ต่อปีหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทโดยผู้ใช้บริการกว่าครึ่งอยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานซึ่งมีความเสี่ยงด้านหนี้เสียเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนหนี้เสียสูงถึงร้อยละ27จึงเตรียมใช้กฎหมายภายใต้การกำกับดูแล4ฉบับเพื่อควบคุมการให้บริการ BNPL ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ด้านวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนาฟ้าสวยใสอัญเชิญพรพระไตรรัตน์พิพัฒน์ชัยดลให้องค์สมเด็จพระราชินีพระชนมายุยืนนานผ่านสมัยวรรณะทรงสดใสให้ผ่องสีสุขะทรงเกษมสันวันเดือนปีพระละมีคู่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายธนงศักดิ์เที่ยงสุทธิสกุลอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค8คณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาลแรงงานภาค8
1: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station, FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
2: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
3: under the Government the Public Relations Department
2: on FM 96.5 MHz. Right now, you're with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment
3: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together
2: right here on Babe Tonight.

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับจังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติน
9: ายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดในอำเภอคลองหาดพร้อมกำลังจากกองกำลังบูรพาทหารพรานตำรวจและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยพบว่ายังคงปิดด่านตามมาตรการและไม่พบการลักลอบผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดส่วนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนอำเภอตาพระยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองกำลังบูรพาและตำรวจยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยยังไม่อนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกของบุคคลและสินค้าเช่นเดียวกันขณะที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปลืออำเภออรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับภาพรวมตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วในวันนี้สถานการณ์ยังคงเป็นปกติสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
2: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังสกัดแก๊งลักรถจักรยานยนต์ชาวเมียนมายกระดับความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
10: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดร่วมกับนายเสาสุวรรณจักรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจสอบหอพักบ้านเช่าสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายขับรถจักรยานยนต์เสียงท่อดังผิดปกติจึงขอตรวจค้นโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตนเป็นเจ้าของรถต่อมาผู้ ู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง4คันกลุ่มของตนได้ก่อเหตุลักขโมยมาจากในพื้นที่แล้วนำมาดัดแปลงสภาพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการขยายผลไปถึงกลุ่มขบวนการรับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมยเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นทอดๆจนได้ผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเยาวชนชาวเมียนมาจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วเกือบ 150,000 ราย
0: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมว่าได้รับการตอบรับดีข้อมูลวันนี้มีนายจ้างลงทะเบียนแล้ว136รายผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 148,997 รายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ผ่านระบบลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งโดยผู้จะใช้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งเปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครจังหวัดและสาขาทั่วประเทศในเวลาราชการทั้งนี้ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลเพื่อรับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ SMS โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปและหากประสงค์เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนสามารถดำเนินการได้1ครั้งระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมณสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบนิตยาคุณสิมรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษคือ Dream Island เมื่อปี2508ค่ะหลังจากเสด็จทรงแข่งเรือใบมีชัยชนะเมื่อเดือนมีนาคม2508จากพัทยาไปเกาะล้านนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คิงฟิลิปส์หรือในตอนนั้นยังเป็นดยุคแห่งเอดินบะระพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษเสด็จเยือนประเทศไทยค่ะคืนนี้เราจะฟังเพลง Dream Island จากการขับร้องของคุณภพธรสุนทรยานกิจ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ Dream Island ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40คำร้องภาษาอังกฤษนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์พร้อมๆกันกับทำนองค่ะเมื่อเราได้ฟัง Dream Island หรือในชื่อภาษาไทยว่าเกาะในฝันแล้วเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งมีเพลงที่เกี่ยวกับเกาะอยู่พอสมควรเลยค่ะเราจะเริ่ม3เพลงเป็นเพลงที่ไม่ใช่ชื่อเกาะจริงๆนะคะเริ่มด้วยเกาะในฝันโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภพกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะเป็นผลงานของท่านจักรหรือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริเกาะที่3คือเกาะสวาทคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำประสานเสียงนะคะมีเสียงของครูเอื้อร่วมด้วยค่ะเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

สามเกาะจบไปแล้วก็คือเกาะในฝันเกาะสวรรค์และเกาะสวาทส่วนอีกสามเกาะที่เราจะฟังต่อไปนี้เป็นเกาะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเริ่มด้วยเกาะลอยโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเกาะสีชังเป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะโดยมีเสียงคุณมัณฑนาคุณชวลีและคุณเพ็ญศรีครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองและเกาะสมุยโดยคุณมาริสาอมาตยกุลศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเกาะลอยเกาะสีชังและเกาะสมุยเมื่อมีเกาะก็ต้องมีทะเลเพราะเกาะอยู่ในทะเลแน่นอนนะคะฟังเพลงพรานทะเลโดยสุนทรภรณ์ค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อลมทะเลโดยคุณยันยงเสลานนท์ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อเช่นเดียวกันและทะเลบ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะเริ่มด้วยพรานทะเล

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวกับทะเลค่ะมีพรานทะเลลมทะเลและทะเลบ้าในทะเลก็มีทั้งคลื่นทั้งลมเพลงที่วงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็ไม่เว้นที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับคลื่นเหมือนกันค่ะเพลงแรกคลื่นกรรมโดยคุณมาริสาอมาตยกุลศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคลื่นเครื่องทะเลโดยคุณบุษยาค่ะเพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และคลื่นละเมอฟังสุนทรภรณ์และคุณบุษยาขับร้องนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนอง3เพลงค่ะเริ่มด้วยคลื่น

เรายังมีเพลงที่เกี่ยวกับคลื่นที่จะฟังในชุดต่อไปนี้อีกนะคะคือคลื่นกระทบฝั่งโดยคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำและผลกระทบจากกรณีมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยในวันที่8มิถุนายนนี้ด้านสมาคมกุ้งไทยประเมินความเสียหายมาตรการดังกล่าวของมาเลเซียกระทบต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 2,000 ล้านบาท
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ามาตรการระงับการนำเข้ากุ้งของมาเลเซียอาจเชื่อมโยงกับการที่ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียหลังเคยตรวจพบสารตกค้างทั้งนี้ได้หามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งเจรจากับทางมาเลเซียซึ่งทราบว่าจะมีการเจรจาระหว่างกรมประมงของทั้งสองประเทศในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อขอให้เร่งมาตรการช่วยเหลือและคลี่คลายผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งออก13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือน
9: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการของมาเลเซียที่ประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชบวยกุ้งขาวแวนามัยกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีผลจนกว่าฝ่ายไทยจะสามารถชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญอาทิจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ ค้าและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติขณะเดียวกันได้เร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกแหล่งท่องเที่ยวจุดรับซื้อในพื้นที่ผลิตสำคัญรวมถึงโรงงานแปรรูปและผู้ส่งออกพร้อมเตรียมระบายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและกิจกรรมธงฟ้าทั่วประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งและสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อฝ่ายมาเลเซียพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างเร่งด่วนปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดรับฟังความเห็นเลมอนลอผลักดันสิทธิผู้บริโภคเปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.หรือเลมอนลอว์โดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ยกร่างเสร็จตั้งแต่ปี2567เวลาผ่านมาตนจึงได้สั่งการให้สคบ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนกฎหมายเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการโดยเปิดทางให้สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือขอคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเวทีครั้งนี้มีผู้แทนภาคประชาชนจากสภาองค์กรผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐหลายหน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยรวมให้ข้อเสนอแนะท่านนี้ขอยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะฟังเพลงคำปฏิญาณโดยคุณวรนุชอารีขับร้องนำนะคะคำร้องมาจากบทชวนรักชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่เสือป่าทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือเพลงคำปฏิญาณคุณวรนุชอารีขับร้องนำต่อได้เพลงใจเจ้าเอ๋ยเพลงนี้คุณบุญทรงเฮระบัตขับร้องนะคะเป็นเพลงจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479

พลงจากละครเรื่องราชมนูแสดงเมื่อปี2479ผลงานของพลตรีหลวงจิตวาทการที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือเพลงใจเจ้าเอ๋ยคุณบุญทรงเฮราบัตบันทึกเสียงค่ะท่านผู้ฟังคะครูแก้วอัจฉริยกุลที่เรารู้จักท่านนั้นก็จะรู้จักในขณะที่ท่านมีผลงานให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่แท้ที่จริงแล้วร่วมกับครูเพลงท่านอื่นก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันฟังเพลงลุ่มเจ้าพระยาครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรผู้ขับร้องเดิมคือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และคุณประชุมพุ่มสิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพลงที่สองกลิ่นดอกรักโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและเพลงที่ครูแก้วแต่งคำร้องและคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอย่างเช่นเพลงเสียงเทียนเสียงรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียง3 เพลงค่ะเริ่มด้วยลุ่มเจ้าพระยา

เราได้ฟังเพลงผลงานที่ครูแก้วแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงท่านอื่นๆที่ใส่ทำนองจบไป3เพลงก็คือลุ่มเจ้าพระยากลิ่นดอกรักและเสียงเทียนเสียงรักฟังคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทร นะคะในเพลงอาลัยโฉมผลงานนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามหามาลาส่วนทำนองโดยครูสง่าอารัมภีค่ะแต่เดิมเพลงนี้คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องสลับละครเรื่องวิญญาณพยาบาทและเปลวสุริยานะคะแต่ไม่ได้บันทึกแผ่นต่อด้วยหัวหินสิ้นมนรักโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ผลงานของครูสไลไกรเลิศและกลิ่นกระแจจันทร์ร้อยแก้วรักไทยเป็นผู้แต่งและผู้ขับร้องคือคุณปรีชาบุญเกียรติค่ะเริ่มด้วยอาลัยโฉม

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาบชื่อเพลงหลิวผลัดใบครูเนียนวิชิตนันท์คู่ชีวิตของคุณสมจิตเป็นผู้แต่งคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงแอวแปลงครูสมยศเป็นผู้แต่งเพลงนี้และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสิ้นหวังผลงานของสุนทรียานะเวียงการและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติค่ะ

เราได้ฟังเพลง3เพลงจบไปแล้วนะคะสิ้นหวังก่อนหน้านั้นคือแอวแปลงและหลิวผลัดใบฟังคุณสวรีประกาพันธ์ในเพลงสายรุ้งนิรัญชราศิลปินแห่งชาติและคุณสง่าทองทัศน์ร่วมกันแต่งเพลงที่2เดิมชื่อยิ้มดีกว่ามองหม่นคุณบรรลบวิชุกรขับร้องไว้ต่อมาคุณธานินทร์อินทรเทพนำมาบันทึกเสียงก็เปลี่ยนชื่อเป็นสั่งรักเพลงนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะและเพลงที่3ไร้แรงบินโดยคุณเพียงพิศลิวิไลผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์เริ่มด้วยสายรุ้ง

สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเพลงมณีหยาดฟ้าเดิมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ค่ะคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่งและเพลงที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการละครไทยโดยคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเล่าบอกว่าเมื่อปี2496นะคะคณะละครศิวารมจะต้องอำลาศาลาเฉลิมไทยด้วยละครเรื่องสี่สิงสมุทรคุณสง่าท่านก็เลยแต่งเพลงจนกว่าจะพบกันใหม่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเราจะจากกันด้วย2เพลงนี้นะคะคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปเขาเชิญรับฟังการถ่ายทอดรายการและข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: บทอาศิลวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระสถิตที่พระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมสยามพระราชกรณียกิจล้วนงดงามทรงเดินตามพระราชปณิธานเจริญศรีเจริญยิ่งยงประยศเกิดปรากฏพระบารมีแผ่ไพศาลเคียงองค์พระวจิรเกล้านานเท่านานพระอภิบาลความปลอดภัยองค์ภูมิเวียนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาขอปวงเทพเทวาทุกราศีมาพิทักษ์รักษาพระราชินีอย่าได้มีผองภัยมาแผ่วผ่านพระประสงค์สิ่งใดได้สำฤทธิ์จตุรพิทธพรชัยปีติสารขอพระชนนมายุยิ่งยืนนานศิรกรานขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อแม่บทที่เป็นประเด็นธรรมะแดนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นปรารภเหตุอันใดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคำถามสถานการณ์การทำถูกหรือทำผิดอย่างไรแล้วก็ยกหัวข้อประเด็นอันหนึ่งที่เป็นธรรมะมาแจกแจงว่ามีรายละเอียดอย่างนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างนี้มีส่วนเหมือนส่วนต่างอย่างนี้อย่างนี้หมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังหัวข้อธรรมะเหล่านั้นก็มาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันสั้นๆสักครู่หนึ่งวันนี้เราจะมาฝึกเจริญอานาปานสติสักประมาณ5นาทีท่านผู้ฟังหาที่ที่จะมีความสงัดได้ก็จะเป็นสถานที่ที่มีบุคคลเดินไปมาก็จริงแต่ว่าเราพอที่จะให้ไม่ต้องสื่อสารกับใครอยู่สงบสงบปิดการแจ้งเตือนปิดการดูข่าวสารคือปิดที่ตาปิดที่หูของเราแล้วมาสังเกตอยู่ที่ลมหายใจให้การเอาใจจดใจจ่อทั้งหมดของเราแทนที่จะไปที่หูไปที่ตาไปที่กายแต่ให้มันมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยไม่ต้องบังคับลมให้หายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องเร็วหรือช้าไม่ต้องบังคับให้สั้นหรือยาวทีหรือห่างมันก็เป็นธรรมชาติของมันแค่สังเกตดูเฉยๆสังเกตดูตรงไหนไม่ต้องตามลมด้วยนะแต่สังเกตดูนะบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเอาตรงนั้นเป็นประมาณเอาตรงนั้นเป็นจุดกะเกณฑ์เอาตรงนั้นเป็นจุดที่เราจะระลึกถึงตั้งจิตของเราไว้เพราะว่าเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดๆจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เรามาคิดนึกอยู่กับลมต่อให้มีความคิดอื่นๆได้ยินเสียงอื่นๆเราก็ไม่ลืมลมสติของเราเนี่ยจะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติสะสมเอาสะสมเอาลมเล็กๆทีละน้อยละน้อยเป็นสติที่ละหยดละหยดดูมหาสมุทรนั่นเองนั่นก็เกิดจากฝนนี่แหละตกลงทีละเม็ดละเม็ดเกิดเป็นน้ำทั่วมหาสมุทรนั้นได้เพราะว่าน้ำทีละหยดเหมือนกันสติทีละน้อยเราสังเกตดูจากลมหายใจของเราสะสมขึ้นสะสมขึ้นเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญาสามารถตัดกิเลสสามารถทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆสามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจในธรรมะให้เกิดความมั่นใจลงใจดีใจได้ศรัทธาเราให้ตั้งมั่นเอาไว้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่นี้คืออานาปานสติเราจะมาปฏิบัติมาทำเราต้องมีศรัทธาเรามีศรัทธาลงมือทำแล้วนั่นแหละทุกฝั่งมันจะเป็นผลดีต่อจิตใจของเราให้มีความเจริญมีการพัฒนาให้เห็นธรรมะที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาได้ให้รักษาจิตที่เป็นสมาธินี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำในทุกวันพุธเราก็จะมาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อหรือว่าแม่บทประเด็นในบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าปรารภภิกษุบ้างปรารภคำถามของคนนั้นคนนี้บ้างปรารภเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งบ้างแล้วท่านก็ยกหัวข้อขึ้นมาเทศ ในหัวข้อนั้นก็จะมีการแจกแจงไปในรายละเอียดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ละข้อมีความหมายอย่างนี้อย่างนี้ในหัวข้อนี้ที่มีความหมายอย่างนี้มีรายละเอียดอย่างนี้สามารถเทียบเคียงได้กับเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่ในหมวดอยู่ในหัวข้อของอันนั้นอันนั้นในหัวข้อนี่ก็เรียกว่าแม่บทจึงในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทข้าพเจ้าก็จะนำแม่บทหัวข้อเหล่านี้แหละมาดิสคัสมาพูดมาแจกแจงมาทำความเข้าใจวันนี้ก็จะนำหัวข้อที่ชื่อว่าศรัทธามาทำความเข้าใจให้เกิดความรู้เข้าไปในจิตใจของเราไม่ใช่แค่ว่าศึกษาจากตัวบทความหมายรายละเอียดอะไรต่างๆเท่านั้นอยู่ในสมองแต่ให้เข้าถึงจิตใจด้วยคำว่าศรัทธาท่านผู้ฟังก็เป็นคำที่เราได้ยินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ศรัทธาอย่างไรอย่างไรทีนี้ในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าศรัทธานั้นมีทั้งคุณมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์มีทั้งสิ่งที่ต้องระมัดระวังคำว่าศรัทธาอันดับแรกก่อนท่านฟังคือมันไม่ใช่เรื่องงมงายบางคนจะคิดว่าก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนบางคนมีศรัทธาแบบนี้ซึ่งศรัทธาที่ว่าประกอบด้วยความงมงายเนี่ยมันไม่ใช่ศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าศรัทธาโดยไม่มีปัญญามันไม่ใช่ศรัทธาแล้วมันเรียกว่าความงมงายเรียกว่าความโง่งมเรียกว่าความหลงเพราะฉะนั้นศรัทธานี่จะต้องมีปัญญาประกอบยังไงเรามาทำความเข้าใจความหมายในคำนี้ที่ว่าศรัทธาแบบไม่งมงายคำว่าศรัทธานั้นหมายถึงจริงๆแล้วคือความมั่นใจความมั่นใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งความมั่นใจในตัวเองนั่นคือศรัทธาในตัวเองความมั่นใจในวิธีการที่เราจะทำวิธีการที่เราจะปฏิบัตินั่นคือศรัทธาในกระบวนการวิธีความมั่นใจที่ว่าคนที่เขาผ่านกระบวนการนี้ทำแบบนี้ได้แล้วเขาไม่ได้หลอกแต่ทำได้จริงๆนั่นคือศรัทธาในผู้ที่เคยทำได้แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรท่านผู้ฟังมันจะต้องมีศรัทธาแทรกอยู่เสมอในการที่เราจะทำอะไรก็ตามอย่างเช่นว่าคุณจะไปสอบคุณจะว่ายน้ำคุณจะขี่จักรยานถ้าเราไม่มีศรัทธานะเราทำไม่ได้เลยท่านผู้ฟังอย่างขี่จักรยานมันไม่มีคู่มือในการขี่จักรยานโอเคนะหรือคู่มือในการว่ายน้ำไม่มีนะไม่มีไปหาซื้อตามร้านหนังสือซึ่งร้านหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ปิดไปเยอะซื้อออนไลน์ก็ได้เสิร์ชทางออนไลน์มันไม่มีหนังสือประเภทนั้นแล้วคนที่เขาว่ายน้ำได้ขี่จักรยานได้นี่เขาทำยังไงเขาก็กระโดดขึ้นเลยแล้วก็ฝึกเลยปั่นไปเลยตีไปเลยหรือกระโดดลงน้ำเลยแล้วก็ว่ายเลยอาจจะมีคนแนะนำก็ต้องอยู่โดยกันที่ในน้ำนั่นแหละหรือก็ต้องอยู่ใกล้ๆกันอยู่บนฝั่งเพื่อที่จะแนะนำวิธีการแต่ว่าเราต้องลงมือทำเองจริงๆในจุดนี้แหละท่านฟังศรัทธาเข้ามาเกี่ยวทันทีคือหนึ่งอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่ถ้าไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเลยว่าฉันจะทำได้นะคุณไม่ลงไปทำหรอกคนที่เขาขี่จักรยานไม่เป็นหรือว่ายน้ำไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะทำได้คือกลัวไงพอกลัวแล้วมันก็ไม่กล้าแต่ถ้ามีความมั่นใจมันจะมีความกล้าความกลัวมีอยู่ก็จริงแต่ความกล้าก็มีมากกว่าความกลัว จึงลงไปทำได้หรือถ้าความกล้ามันน้อยกว่าความกลัวคือกลัวมากๆเลยใช่ป่ะกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะผิดหวังกลัวจะจมน้ำกลัวจะล้มความกล้ามีอยู่หน่อยหนึ่งนั่นนะอาจจะได้ก็ได้นะเพราะความกล้าหมายถึงความเพียรคือวิริยะต้องเป็นผลมาจากความมั่นใจคือศรัทธาเราต้องมีความมั่นใจในตนเองข้อที่หนึ่งถึงจะทำอะไรก็ตามสำเร็จข้อที่สองวิธีการที่คุณจะใช้ต้องมีความมั่นใจในวิธีการถ้าสมมติว่าวิธีการที่เรานำไปใช้ในการแก้ปัญหาเช่นการว่ายน้ำหรือการถีบจักรยานเฮ้ยมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความมั่นใจในวิธีการด้วยวิธีการนี้ไม่ได้ไม่มั่นใจละไม่แน่ว่ามันจะเวิร์กเปลี่ยนโดยไม่ว่าจะนักประดิษฐ์คนไหนตัวอย่างที่เรายกนี่ก็ง่ายๆการขี่จักรยานการว่ายน้ำมันต้องมีวิธีการที่ถูกต้องคุณครูที่เขาสอนเขาก็ต้องสอนวิธีการตรงนี้เราก็ต้องมีความมั่นใจในวิธีการแล้วก็ลงมือทำความมั่นใจนี่คือสตาการลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเพียรความเพียรนั่นคือความกล้าศรัทธาแล้วมันจะทำให้เกิดความกล้าที่จะลงมือทำเราไม่ใช่แค่ว่าศรัทธาในตัวเองมั่นใจในตัวเองศรัทธาในวิธีการมั่นใจในวิธีการเราก็ต้องเห็นตัวอย่างของคนที่เขาทำสำเร็จมาแล้วของคนนั้น

0: แล้วผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ค่อยเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเดี๋ยวเขาจะแจ้งรายละเอียด
1: ค่ะ
0: และขั้นตอนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีกครั้งในลำดับถัดไปคือไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยโอ้โหยาวเหมือนกันเราเลยมาย่อยให้ฟังนะ จะได้เข้าใจกันชัดๆแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวดีด้วยนะคะยังไงพอเปรียบเทียบคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างปี65กับปีนี้ปี69เนี่ยเขาใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นหลักน
1: ะ
0: คะกระทรวงการคลังเนี่ยมัดรวมมาให้ดูแล้วว่าเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆว่าแบบเดิมปี65กับแบบใหม่ปี69เป็นยังไงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องของสัญชาติกับอายุเนี่ยก็เหมือนเดิมนะยังเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้าม4กลุ่ม4กลุ่มเดิมตอนปี65เนี่ยมีใครบ้างมีนักบวชใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้ต้องขังข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอันนี้ยกเว้นรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสสสวแต่กลุ่มต้องห้ามแบบใหม่เพิ่มมาอีกใช่ไหมทีนี
1: ้เพิ่มมาอีก5กลุ่มใหม
0: ่
1: ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นนักเรียนนักศึกษาอันนี้คือกลุ่มต้องห้าม ผู้ที่ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีผู้ที่นะคะบิดามารดาบุตรคู่สมรสที่เป็นผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเนี่ยคนที่นำเอาบิดามารดาบุตรหรือว่าคู่สมรสคุณเนี่ยเวลาคุณยื่นภาษีคุณเอาในกลุ่มเหล่านี้ไปยื่นภาษีเพื่อเป็นการลดหย่อน
0: อ
1: ันนี้คือเป็นบุคคลในกลุ่มต้องห้ามใหม
0: ่ค่ะทีนี้พอไปดูรายได้เนี่ยเดิมจะเป็นครอบครัวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แบบใหม่นี่คือจะเป็นรายบุคคล
1: ค่ะ
0: นะคะดูจากรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีตอนปี65แต่ของแบบใหม่เป็นยังไงคะแบบใหม
1: ่ของแบบใหม่เนี่ยเขาจะดูเกณฑ์ที่รายบุคคลก็คือต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
0: ค่ะส
1: ่
0: วนเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินเดิมทีก็ในส่วนของทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวอันนี้ดูทั้งครอบครัวเลยนะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนอันนี้ตอนปี65แบบใหม่เป็นยังไง
1: แบบใหม่ในรอบนี้ในปี2569เขาจะดูเกณฑ์รายบุคคลว่าคนนี้มีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
0: ถัดไปดูกันหน่อยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะทรัพย์สินต่างๆคือเดิมทีก็จะดูกันในรวมของครอบครัวไม่เกิน20ไร่ใช่ไหมคะถ้าเกษตรกรไม่เกิน10ไร
1: ่
0: ทั่วไปก็ไม่เกิน1ไร่อันนี้รวมครอบครัวเนี่ยรวมทั้งครอบครัวนะไม่เกิน2ไร
1: ่ค่ะแต่ว่าในเกณฑ์ใหม่ในปี2569นี้ที่บอกไปว่าเขาจะใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นการเป็นหลักที่จะพิจารณาในเกณฑ์ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะในปี2569สำหรับในส่วนของสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะบวกกับการตรวจรถยนต์ด้วย
0: ทำไมต้องตรวจรถยนต์ด้วย
1: คุณมีรถนั่นคุณหมายความว่าคุณเป็นผู้มีเงินนะนะคะ
0: มียกเว้นด้วยนี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: ใช่ตอนนี้เขาบอกว่าตามเกณฑ์เนี่ยส่วนบุคคลเดิมก็คือเพิ่มคุณจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต
0: ์
1: ยกเว้นรถจักรยานยนต์รถ3ล้อนะรถยนต์3ล้อรถยนต์ที่ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเกษตรกรรมนะคะก็คือง่ายๆเลยคุณจะต้องไม่มีรถยนต์นะนะคะ
0: ค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะปี65เนี่ยคนที่ได้อยู่ในกลุ่มเกณฑ์นี้ก็คือไม่มีบัตรเครดิต
1: ค่ะ
0: ไม่มีบัตรเครดิตปีนี้เป็นไงคะ
1: ก็คือก็เหมือนเดิมไม่มีบัตรเครดิตด้วยเช่นกันก็ต้อง
0: อันนี้ก็ดูก็ถือว่าเป็นข้อเดิมที่ยังคงอยู่นะมีแบบเดิมที่คงอยู่2เรื่องคือสัญชาติไทยอายุ18ปีกับนี่แหละค่ะบัตรเครดิตคือต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะสุดท้ายดูเรื่องของหนี้สินเดิมปี65เนี่ยดูสินเชื่อไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาทแล้วก็รถก็ไม่เกิน1ล้านพอแบบใหม่เป็นยังไงหนี้สิน
1: ค่ะในส่วนของหนี้สินเนี่ยในแบบใหม่ก็คือคุณต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทหมายความว่าคุณต้องมีหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทถ้าคุณมีหนี้เกินกว่า 100,000 บาทนั่นหมายความว่าคุณยังมีสภาพคล่องทางด้านของการเงินอยู
0: ่
1: นะเขามองกันแบบนี
0: ้ค่ะใดๆก็คือปีนี้คุณผู้ฟังผู้ชมกับปี2565เนี่ยเน้นพิจารณารายบุคคลคือตัวบุคคลเลยเน้นตรวจสอบข้อมูลการเงินทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเอง
1: คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาดูแล้วว่าฐานะเนี่ยเป็นรายบุคคลคนนี้ยังมีสภาพคล่องของทางการเงินอยู
0: ่

0: ก็จะถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็จะละเอียดขึ้นเข้มข้นแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยด
0: ัง
1: นั้นนะคะก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพราะหลายท่านถ้าฟังจากเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ก็ยินดีด้วยน
0: ะคะ
1: หรือบางท่านจะได้มีโอกาสนะคะมีสวัสดิการส่วนนี้เนี่ยมาช่วยในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะ
0: เอาง่ายๆเลย4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนก็คือท่านต้องเข้าระบบเพื่อไปยืนยันตัวตนนะ
1: คะ
0: ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางอย่างที่ได้ดำเนินไป
1: คุณชัยนันท์แป๊บหนึ่งผู้ใหญ่ถาวรถามว่าวันไหนครับเดือนไหนครับพอดีเข้ามาช้าย้ำหน่อย
0: 4มิถุนายนถึง21มิถุนายน2569
1: เริ่ม
0: พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21ม
1: ิ
0: ถุนายน2569ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั่นก็คือหมายความว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับเงิน 1,000 บาทตลอด4เดือนเนี่ยนะตอนนี้ก็คือได้แล้วรัฐบาลให้แล้วแต่สิ่งที่ท่านจะต้องทำเนี่ยหลังจากนี้นั่นก็คือเขาจะคัดกรองใหม่ทั้งหมดทั้งระบบนะคะคุณจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตน4ก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผ่าน5ช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือจะไปที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาตู้สีเทานะคะหรือว่าจะเป็นสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนั่นก็คือจะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะก็ลองดูนะคะผู้ใหญ่ถาวรแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวยังมีตีข้อร้องข่าวจะมาบอกเล่ารายละเอียดกันเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทย plus โอ้โหคึกคักกันมากใช้จ่ายทะลุ 2,000 ล้านบาท
0: คึกคักนะ
1: คึกคักมากคนใช้สิทธิ์เนี่ย8ล้านเกือบ9ล้านคนเยอะจริงๆนะคะแล้วจริงๆผู้มีได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านนะคะเรียกไว้ว่าถือว่าดำเนินการกันได้น่ารักทีเดียวนะคะเด
0: ี๋
1: ยวเราพักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาหลังจากนั้นยังมีประเด็นหลากหลายรออยู่นะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทยและวัดไทยในต่างประเทศด้วยร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนว แนวทางการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังต่อไปนี้นั่นคือวันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันตามมติพิเศษ 2/2569ทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ก็จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นครับโดยตลอดเดือนมิถุนายน2569นั้นให้สวดบทที่มีชื่อว่าสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มกล้าวเหล่าประสบกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็เชิญชวนประสบกนิกรไทยทั่วประเทศไทยอีกเหมือนกันให้ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศแล้วครับร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ในโครงการที่ชื่อว่าร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้สามารถบริจาคโลหิตเรียกว่าใกล้ที่ไหนก็ไปบริจาค กันที่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งด้วยกันและยังมีในส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศไทยและยังมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติอันนี้อยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวครับและอย่าลืมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยโดยสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของงานพรายมันกันหน่อยว่ายังไงเรื่องของการรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในพรายมันสนับสนุนไทยสู่เจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับการติดเข็มกลัดที่ชื่อว่า Road to Bangkok World Pride 2030จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจพรายมันและการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานที่ชื่อว่า World Pride 2030ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมจะจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละครับสะท้อนความพร้อมของทุกภาคส่วนของประเทศไทยในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจังจริงจังเสียทีครับและก็ร่วมกันสร้างสังคมที่โอบรับทุกความแตกต่างหลากหลายทางเพศผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ชื่อว่า World Pride ในปี2573หรือคริสตศักราช2030นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การเตรียมเข้าประชุมอาเซียน ฟิวเจอร์ฟอรัม2026ของนายกรัฐมนตรีและเยือนอย่างเป็นทางการในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่ประเทศเวียดนามครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่ามีกำหนดในการที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF 2026ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี่แหละครับที่ไหนก็ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญการเยือนอย่างเป็นทางการกันด้วยเนื่องจากว่าประเทศไทยและเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าหากมีกระทรวงใดเกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกับทางประเทศเวียดนามส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนั้นซึ่งในขณะนี้มูลค่าทางการค้าก็อยู่ที่24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้งสองประเทศคือทั้งประเทศไทยและเวียดนามต่างก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและต่อยอดขยายผลไปสู่ผู้มีภาคกันด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปเจรจากับประเทศมาเลเซียและหามาตรการรองรับผลกระทบหลังจากมาเลเซียได้ประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทำอะไรครับก็ต้องไปเร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียเขาแหละครับหลังจากที่ทางมาเลเซียนั้นได้ประกาศในการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวแล้วโดยเน้นย้ำว่าให้เร่งดำเนินการทันทีทันใดอย่ารอช้าโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกของประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงไทยกันด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากมายก่ายกองหากปล่อยให้มันยืดเยื้อก็จะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มตกต่ำลงได้ครับผลผลิตเข้าสู่ประเทศก็มากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนเพราะว่ามีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งหลายแหละไปหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนานาเพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยไม่ให้กระทบกับความสำคัญทางการค้าและไม่ให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายกระทรวงการคลังแล้วครับบอกว่าให้ไปเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียนเข้มพร้อมตรวจสอบคาดว่าเริ่มใช้สิทธิ์สิงหาคมถึงตุลาคม2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยในเบื้องต้นนั้นจะพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเป็นหลักก่อนครับซึ่งยังคงกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือว่าต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายต้องใช้สิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาในครั้งนี้แล้วคาดกันว่ากระบวนการเปิดรับลงทะเบียนจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนครับแล้วประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็น่าจะสามารถเริ่มได้รับสิทธิ์ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2569นี่แหละครับ แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำและกำชับให้พิจารณารายละเอียดอย่างครบถ้วนรอบด้านกันด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีการใช้กลไกของทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังอีกแล้วครับบอกว่าให้กระทรวงการคลังไปทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปรับใช้เงื่อนไขรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันคัดคนที่จนไม่จริงออกไปจากระบบซะพร้อมเปิดยืนยันตัวตน4มิถุนายนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้มันเป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์เขาเรียกว่าจนไม่จริงแต่ได้รับสิทธิ์อันนี้ยอมไม่ได้เลยครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นก็มีอยู่ว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันที่จะถูกตัดสิทธิ์อันได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนในขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน300 cc อันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยครับยกเว้นยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินรวมจากทุกสถาบันการเงินเกิน 100,000 บาทก็จะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้เช่นกันครับแล้วกระบวนการหลังจากนี้ไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนก็จะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางหลักๆอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งแล้วครับโดยทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลยังได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการเพื่อนำรายชื่อมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่กันต่อไปครับส่วนทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวเสริมว่าการใช้เกณฑ์รายบุคคลในครั้งนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาษีหักณที่จ่ายที่ครอบคลุมรายได้ทุกประเภททำให้สามารถคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้ลำบากจริงออกไปจากระบบได้อย่างแม่นยำจุดประสงค์หลักๆคือไม่ได้ต้องการตัดสิทธิ์ผู้ยากจนนะครับแต่ว่าต้องการจัดสรรสวัสดิการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นเองครับพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารได้ตามปกติโดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์และตู้ ATM นั้นทำไปเพื่อช่วยลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในขั้นตอนการลงทะเบียนนั่นเองครับ และไปกันที่เรื่องการสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ในวันแรกครับโดยกระทรวงการคลังได้สรุปภาพรวมออกมาว่ามียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8.7 ล้านคนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60/40ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 น.ก็พบแล้วครับว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,000,623 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนทางด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วก็มีจำนวน 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการอีก 75,674 ร้านค้าและนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าครับพี่น้องส่วนสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจนั้นล่าสุดสะสมไปแล้ว 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทครับโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนผู้ที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มหรือบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่ทางโครงการก็จะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งสคบผนึกตำรวจและขนส่งตามล่าคนขับแอปดังทิ้งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลางอโศกแล้วก็ทำร้ายซ้ำด้วยโดยไปบี้ทางแพลตฟอร์มบอกว่าให้ร่วมรับผิดเร่งเยียวยากู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้สั่งการด่วนให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกครับโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มกับระยะทางก่อนตามลงมาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บตามที่เพจ Facebook ที่ชื่อว่าเจม้อยวีบวกเผยแพร่สอดรับกับทางนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับผู้บริโภคหมายถึงอะไรผู้บริโภคก็หมายถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับบริการไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยแหละครับและมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการนั่นคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายแบบนี้อันนี้มีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมครับเมื่อทำความตกลงจองรถและจ่ายค่าโดยสารกันแล้วคนขับก็ต้องส่งให้ถึงปลายทางจะอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มแล้วก็ไล่ลงกลางทางแบบนี้มันไม่ได้นะครับและก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นอย่างกรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายครบทุกข้อที่ผมได้นำเรียนนั่นแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาณสคบแล้วครับเพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษกันต่อไปพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายกันด้วย และในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569จะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายด้วยกันมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเร่งติดตามตัวคนขับที่หลบหนีมาดำเนินคดีกรมการขนส่งทางบกที่กำกับตัวรถและใบอนุญาตขับรถสาธารณะและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกันด้วยครับพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมและก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายกันด้วยครับและรายงานผลภายใน30วันและยังไงก็ตามแต่ครับแต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมน้ำใจพลเมืองไทยดีๆแล้วครับในพื้นที่ที่ได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจนเหตุมันไม่บานปลายโดยได้กล่าวว่าน้ำใจของคนไทยในยามคับขันคือสิ่งที่ช่วยกอบกู้ความรู้สึกและภาพลักษณ์ของประเทศไทยไว้ได้รัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงหากพบพฤติกรรมที่กระทบสิทธิผู้บริโภคก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้

0: 6 นาฬิกา 55 นาทีนะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะสำหรับในวันนี้นะคะโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนถนนพระรามที่1เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะมาติดตามกันที่เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นทางด้านของ DSI เมื่อวานนี้ก็คือเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบภาพจำลองบาดแผลหลังขาซ้ายของคุณแตงโมนะคะจาก AI ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าสรุปผลสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนนี้ด้านของพลตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนพิเศษนะฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวานนี้ได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวม4รายด้วยกันร่วมการตรวจสอบวิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติเวชประกอบด้วยทางด้านของนายธวัชชัยกาญจนนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านางสาวพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก2รายค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อได้เพื่อมาให้ความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระวีรพงศ์หรือว่าคุณแตงโมอดีตนักแสดงสาวนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะ2มิถุนายนการตรวจสอบเนี่ยเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านของนิติเวชสมัยใหม่เข้ามาในการทำภาพจำลองจากภาพข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนคดีคำพิพากษาและพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างภาพจำลองมาประกอบแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะของบาดแผลย้อนหลังค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขณะนี้ทาง DSI ได้รับข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อการสรุปผลคดีเหลือเพียงการตรวจสอบบาดแผลบริเวณด้านหลังขาซ้ายอีก2จุดลักษณะคล้ายบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในชั้นศาลนะคะ
0: ค่ะวันนี้พรุ่งนี้นะคะมีการประกาศงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะนะคะทั้งวันนี้พรุ่งนี้เลยตลอดทั้งวันเลยนะคะเอาละค่ะผู้ฟังผู้ชมคะเราส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 น.ผู้ประกาศท่านนี้นะคะเสียงดีเสียงหล่อนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าเป็นท่านใดนะคะเราสองคนนะคะลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากทีมนักเตะหนุ่มไทย U19 เปิดสนามเอาชนะบรูไน9-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนิน